ว่าเราสามารถปรับใช้กับสามัญชนอย่างเราได้ไหมคะได้ใช่ไหมถ้าหากเราไม่มียศกษัตริย์เรามีสิ่งใดที่เราอาจจะเผลอไผกับการถือตัวได้บ้างฉันเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือฉันเป็นลูกใครก็แล้วแต่ใช้อำนาจของพ่อแม่หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของว่าเป็นลูกใครหลานใครแต่บางครั้งการถือตัวค่ะมาจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วใช่ไหมคะฉันเก่งพอแล้วฉันไม่เรียนแล้วฉันมีความรู้เพียงพอแล้วดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อรู้จักการประมาณตนไม่ถือว่าตัวเองเก่งที่สุดนักเรียนเคยได้ยินคำว่าน้ำเต็มแก้วไหมคะมันเสี่ยงมากเลยนะถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าฉันเก่งแล้วคำนี้อันตรายมากเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราเก่งมากพอแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ต่อไหมไม่แล้วเรารู้สึกว่ามันพอแล้วดังนั้นคนแบบนี้จะเติบโตได้ยากเพราะเขาจะคิดว่าฉันเป็นต้นกล้าต้นกล้าคือต้นไม้ที่โตแล้วนะคะสองคือการใช้เงินพระคลังข้างที่การใช้เงินพักคลังข้างที่หมายถึงอะไรอ่ะเงินจากไหนคะเงินหลวงใช่หรือเปล่าไม่ใช่เงินหลวงเป็นเงินที่ใช้เพื่อบริหารกิจการแผ่นดินนะลูกแต่ว่าเงินพักคลังข้างที่นี้จะเป็นเงินที่ได้รับมาโดยที่สามารถใช้สอยได้ตามพระราชอัธยาศัยจึงพูดถึงว่าเป็นเงินพักคลังข้างที่หมายถึงว่าเป็นเงินส่วนพระองค์นั่นเองดังนั้นเงินพักคลังข้างที่ตรงนี้พระมหากษัตริย์จัดสรรเพื่อที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาก็ได้หรือการจัดสรรธุระส่วนตัวก็ได้ดังนั้นพระองค์ยังทรงตระหนักว่าแม้จะเป็นเงินพักคลังข้างที่แต่ในฐานะกษัตริย์เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อใครลูกต่อบ้านเมืองต่อแบบประเทศชาตินะคะในข้อที่2เราใช้ได้ไหมข้อนี้ใช้ได้ไหมลูกเราใช้ได้หมายความว่าเรารู้คุณค่าของเงินถูกต้องไหมคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมากี่บาท50บาท100บาท30บาทใช่ไหมแม้ว่าเราจะได้มาโดยง่ายแต่ใน30บาท50บาทนั้นเบื้องหลังมาจากน้ำพักน้ำแรงพ่อแม่ถูกต้องไหมและมาพร้อมกับความหวังที่ว่าลูกฉันได้รับเงินไปในแต่ละวันนั้นเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันเราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้ส่วนข้อที่3เรื่องของการตั้งใจเรียนเพื่อทำคุณแก่บ้านเมืองส่วนนี้แม้ว่าเราไม่ใช่เป็นกษัตริย์หรือลูกของกษัตริย์เราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้หรือไม่เพราะอะไรอะลูกทำไมอะเราสามารถตั้งใจเรียนได้แล้วความรู้ที่เราได้ไปเราทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินได้ไหมได้ถูกต้องไหมเพราะว่าเราคือจุดเล็กๆที่อยู่ในประเทศนี้และเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศเช่นเดียวกันทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายขายข้าวผัดอย่างเงี้ยมีความสำคัญต่อประเทศไหมคะอาชีพค้าขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เงินไหลเวียนในประเทศเผลอๆใครที่สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจไปสู่นอกประเทศได้นั้นเราสามารถสร้างกำไรในเชิงธุรกิจให้กับประเทศได้ด้วยและทุกอาชีพนั้นเป็นอาชีพสำคัญดังนั้นเราสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าเราตั้งใจเรียนเพื่อทำอาชีพที่สุจริตและสามารถขับเคลื่อนสังคมได้นะคะข้อนี้ต่อไปในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดแน่นอนทุกคนมีเรื่องของการจัดสรรเงินใช่ไหมเราปรับใช้ได้แน่นอนต่อไปเรื่องการวางตัวอย่างสามัญชนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความนี้นะคะได้อธิบายเสริมไว้ว่าการวางตนในข้อนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงยศแต่หมายถึงว่าการวางตนบางอย่างถ้าหากเราแสดงตนว่าเรามีความสูงส่งมีความเหนือกว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่เสียไปอ่ะมันจะต้องมากกว่าคนปกติแน่นอนอย่างที่พระองค์ได้อธิบายไว้ใช่ไหมคะทรงอธิบายไว้ว่าถ้าหากเราแสดงตนว่าเป็นกษัตริย์เราไปไหนมาไหนเราทำตนอย่างสามัญชนได้ไหมไม่ได้เพราะทุกคนจับจ้องว่านี่คือกษัตริย์นะอย่างเราเหมือนกันสมมติว่านักเรียนเป็นสภานักเรียนใช่ไหมคะเรามียศมีตำแหน่งเนาะเป็นคนมียศมีตำแหน่งถ้าเราบ่งบอกชูแขนเลยฉันเป็นสภานักเรียนแน่นอนว่าการปฏิบัติตนจะยากกว่าปกติใช่ไหมดังนั้นการทำตัวอย่างนัก

0: ็นปกติจะสบายตัวกว่าถูกต้องไหมนะคะต่อมาในเรื่องของการเลือกเรียนวิชาสำคัญก็คือวิชาภาษาและวิชาเลขตรงนี้สำคัญเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเปิดภาษาเปิดโลกของภาษามากกว่า1ภาษาเราจะได้เรียนความรู้มากกว่า1ประเทศและมีชุดความคิดมากกว่า1ชุดความคิดแน่ๆเพราะเราสามารถอ่านหนังสือภาษาใดก็ได้ความรู้จากประเทศอื่นก็เลยจะมาหลั่งไหลเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคนไทยสามารถที่จะนำวิทยาการต่างๆนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้เหมือนปัจจุบันไงลูกใช่ไหมเราเรียนจากภาษาอังกฤษภาษาจีนทำให้เรามีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถัดมานะคะก็คือข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการติดต่อถึงพระราชบิดาถ้าเป็นข้อความที่จะต้องส่งกันภายในประเทศพระองค์ให้ติดต่อที่กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการหากติดต่อในต่างประเทศจะต้องติดต่อที่ราชทูตนั่นเองนะคะนี่คือข้อความทั้งหมดที่คุณครูอยากทบทวนให้ในช่วงต้นนะคะจำได้กันอยู่เนาะคราวนี้ค่ะต่อไปขอถามค่ะว่าในฐานะคนเจนซีนะคะนักเรียนคิดว่าพระบรมราโชวาทจะแสดงคำสอนของพ่อสามารถสอนเด็กเจนซีได้หรือไม่จากพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนี้หนูว่าได้ไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆลองคิดดูซิว่าได้แบบไหนทำยังไงยกตัวอย่างได้ไหมคะขอสองคนเชิญค่ะจะปรับใช้ยังไงดีเอาข้อไหนก็ได้นักเรียนปลายทางคะช่วยคุณครูด้วยค่ะต้นทางลองดูสิเชิญค่ะ
1: การประหยัดอดออมคะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
0: ก็มีความสำคัญกับเจนซีใช่ไหมขอบคุณค่ะการประหยัดอดออมนะคะโอเคต่อไปขออีกสักข้อได้ไหมคะอีกสักข้อเชิญค่ะ
2: ค่ะหนึ่งในคำสอนที่สามารถนำมาปรับใช้กับเด็กเจนซีรุ่นนี้ได้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าสังเกตนะคะในปัจจุบันเนี่ยเด็กเจนซีหรือว่าก็อาจจะมีชาวต่างชาติชาวยุโรปหรือว่าอาจจะเป็นชาวเอเชียด้วยกันเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะที่เราจะอาจจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับพวกเขาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่คือตัวอย่างสำหรับภารกิจในวันนี้เด็กๆนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่คุณครูจะสร้างภารกิจที่มีเงื่อนไขมากกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะเรารู้พอจะทราบแนวทางใช่ไหมว่าเราจะปรับใช้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเติมเต็มความรู้กันเสียก่อนนะคะเรามาเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะขอนำเสนอในเรื่องของคำว่าคุณค่าพระบรมราโชวาทคุณค่าของพระบรมราโชวาทมีอะไรบ้างครูจะแบ่งเป็น2ประเด็นคราวนี้เปิดสมุดขึ้นมาเปิดสมุดขึ้นมานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำความเข้าใจกับ2ประเด็นนี้ก่อนอย่างแรกคือคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมคืออะไรเดี๋ยวมาดูนะให้นิยามไว้ว่าการพิจารณาคุณค่าด้านสังคมเนี่ยเป็นการพิจารณาบริบทวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนในสมัยนั้นผ่านถ้อยคำข้อความในบทอ่านนะคะนักเรียนปลายทางคะหนูทำความเข้าใจกับนิยามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองคิดดูสิว่าแล้วมันมีข้อความไหนบ้างที่บ่งบอกได้ว่านั่นคือสภาพสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในยุครัชกาลที่5ค่ะนี่คือส่วนแรกนะคะนักเรียนจดบันทึกอย่างย่อนะคะเพื่อให้ตัวเองเข้าใจส่วนในเรื่องของการยกตัวอย่างนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเดี๋ยวครูจะพาพิจารณาไปทีละประเด็นนะคะ

ทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณค่าด้านสังคมก็คือการพิจารณาบริบทสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยนั้นผ่านถ้อยคำข้อความในบทอ่านจริงๆคุณค่าด้านสังคมอะค่ะเราสามารถที่จะนำหลักการเหล่านี้ไปพิจารณากับวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องใดก็ได้นะคะเพราะอย่างที่นักเรียนเคยได้ยินนะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าวรรณกรรมสะท้อนสังคมวรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคมแน่นอนอ่านหนังสือในยุคใดหนูย่อมเห็นสังคมในยุคนั้นเดี๋ยวคุณครูให้หนูลองนึกตามครูนะคะว่าตอนนี้หนูมีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกได้ว่านี่คือยุครัชกาลที่5มีตอนไหนบ้างในยุครัชกาลที่5มีการปกครองแบบใดคะปกครองแบบไหนกษัตริย์เป็นประมุขนี่เป็นคุณค่าด้านสังคมไหมคะเราเห็นสังคมสมัยนั้นไหมลูกใช่นี่คือตัวอย่างของคุณค่าด้านสังคมคือได้เห็นถึงการที่กษัตริย์เป็นประมุขปกครองประเทศ1ข้อแล้วนะให้หนูจดตัวอย่างไว้ด้วยนะคะเวลาย้อนกลับมาอ่านหนูจะได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนอ่ะนี่1ตัวอย่างอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะว่าอย่างแรกที่เราเห็นคือระบบการปกครองที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะรัชกาลที่5ก็จะเป็นลักษณะของกษัตริย์นะคะปกครองบ้านเมืองเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนคะลองคิดต่อไปซิว่ามีอะไรที่เราเห็นเกี่ยวกับสังคมในสมัยนั้นเราติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือยังแสดงว่าคุณค่าด้านสังคมที่เราพบเนี่ยคือสภาพสังคมในสมัยก่อนมีการติดต่อกับต่างประเทศและหนูคิดว่าความนิยมต่างประเทศของเราเริ่มมีหรือยังใช่ไหมคะสังเกตได้จากตอนไหนเอ่ยการให้บุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะเห็นคุณค่าเกี่ยวกับวิทยาการความรู้จากต่างประเทศนะคะสามารถพูดได้ว่าในสมัยนั้นมีการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนั่นคือเราจะได้เห็นบริบทสังคมค่ะเราเห็นบริบทสังคมนะคะให้ตัวอย่างไว้2ข้อก่อนนะคะใครสามารถมองเห็นประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถถามคุณครูได้หรือว่าเขียนลงไปได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะช่วยตรวจสอบให้นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะถ้าหากคุณครูมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ก็สามารถที่จะแทรกความรู้เติมเข้าไปให้นักเรียนได้นะคะต่อมาไปต่อไหมลูกในส่วนต่อมานะคะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถพิจารณาในแง่ความรู้และแง่คิดที่ได้จากเรื่องก็คือนักเรียนต้องถามตัวเองว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมคะข้อนี้จะง่ายหน่อยคือสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วได้รู้เพิ่มเติมจากบทพระบรมราโชวาทในบทนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถสร้างเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาได้พอมีตัวอย่างไหมคะคำศัพท์ใช่ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะเราได้รู้จักคำศัพท์สมัยรัชกาลที่5เช่นเงินพระคลังข้างที่ค่ะมีอะไรอีกใจโตมือโตซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนคำศัพท์ออกมานิดหน่อยนะคะเปลี่ยนคำเป็นจากใจโตมือโตเป็นมือเติบเคยได้ยินไหมเราก็ได้เห็นคำศัพท์เก่าๆนะคะ ที่สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นคำเหมือนกับคำแสลงนะเราก็มีการใช้มามากมายแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามาพูดถามว่าคนในยุคปัจจุบันจะรู้จักไหมก็ไม่รู้จักแล้วนะคะในเรื่องของคำศัพท์มีอะไรอีกบ้างคะที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นคำสอนเราจะเห็นว่าคำสอนในยุคอันคะพ่อสอนลูกเป็นอย่างไรใช่ไหมเมื่อมีการเปรียบเทียบเราจะเห็นความแตกต่างไหมลูกมีบางอย่างแตกต่างมีบางอย่างก็สามารถปรับใช้ได้นั่นเองนะคะนี่คือคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถจำแนกออกไหมพอจะแยกออกใช่ไหมคะว่า2ประเด็นเนี้ยคุณข้อใดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมนะคะแต่สิ่งที่จะไม่ค่อยปรากฏนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะที่จะเป็นเรื่องของความเชื่อโชคลางต่างๆ

มันจะไปปรากฏในบทประพันธ์พระอภัยมณีซึ่งตรงนั้นเราจะเห็นความเชื่อมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันพระบรมราโชวาทเราจะเห็นสภาพสังคมแล้วก็ค่านิยมของคนสมัยนั้นมากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นวรรณคดีแต่ละเรื่องค่ะเราสามารถใช้หลักในการพิจารณาคุณค่า2ประการนี้ได้เลยคือทั้งคุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านเนื้อหาค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูให้ข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปอยากให้เด็กๆได้ลองมาทำกิจกรรมร่วมกันดีไหมเอ่ยถ้าดีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูขอนำทุกคนมาทำกิจกรรมวรรณคดีในชีวิตค่ะอย่างที่นักเรียนได้ลองยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราสามารถปรับใช้ข้อคิดในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไหมคราวนี้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคะเรามีภารกิจก็คือเราจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีใครเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเพื่อนอยู่บ่อยๆบ้างเราจะมีวิธีการใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเจอปัญหาต้องปลอบบางคนบอกไม่ค่ะซ้ำเติมใช่ไหมไม่ได้วันนี้เราจะเป็นผู้ที่จะต้องรับจดหมายร้องทุกข์นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์สมมุตินะและให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของตัวละครและเลือกข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวละครเหล่านั้นนะคะแล้วให้นักเรียนนำเสนอโดยอาจจะส่งตัวแทนมาหรือจะมากันทั้งหมดก็ได้ดีไหมเอ่ยอ่ะถ้าพร้อมนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะตอนนี้มีจดหมายร้องทุกข์ไปหานักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ยังได้แล้วไหนชูจดหมายร้องทุกข์มาหน่อยมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอาล่ะทุกคนมีจดหมายร้องทุกข์แล้วขอบคุณมากต่อไปเด็กๆเปิดจดหมายร้องทุกข์กันได้เลยจดหมายฉบับแรกอยู่ที่ใครคะเป็นจดหมายความทุกข์ของสีสมอน อยู่ที่กลุ่ม2และกลุ่ม5ดังนั้นสีสมอนจะได้รับคำแนะนำจากกลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะต่อไปจดหมายร้องทุกข์ฉบับที่2ค่ะเป็นจดหมายของโสภาความทุกข์ของโสภานี้ใครรับผิดชอบคะกลุ่ม1ค่ะต่อไปค่ะจดหมายฉบับที่3นะคะเป็นจดหมายร้องทุกข์จากสอนสวรรค์ค่ะกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะทั้ง3ฉบับนี้จะมีปัญหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะวิเคราะห์ปัญหาแล้วนำมาปรับใช้อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแนะนำตัวละครต่างๆกันนะคะเชิญค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาแล้วนะคะและต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตอบจดหมายร้องทุกข์ค่ะดังนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะก็ออกอาสาออกมาเลยนะคะออกมานำเสนอค่ะโดยนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากอยู่ในกระบวนการเดียวกันขอให้นักเรียนรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วนำเสนอในหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะพร้อมกับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะกันตามความเหมาะสมโดยให้ครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลค่ะส่วนนักเรียนต้นทางใครอยากจะออกมาก่อนคะเรียงตามลำดับได้ไหมดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้จดหมายฉบับที่1ค่ะเชิญค่ะจดหมายฉบับที่1มี2คนใช่ไหมสามารถซุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะเป่ายิงฉุบได้แล้วนะคะ
1: จดหมายที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความทุกข์ของสีสมอนครับสีสมอนเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบโดดเรียนครับมาเดินเตะในเวลาเรียนครับเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนครับผมเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปทำไมบางวิชาก็ให้จดให้เขียนและคิดจนหัวแทบระเบิดซึ่งเธอคิดว่ามันเสียเวลามากครับยิ่งไปกว่านั้นเธอคิดว่าห้องเรียนเนี่ยก็เหมือนห้องขังครับที่เธอไม่สามารถฟุบหลับได้หรือแม้แต่จีบโทรศัพท์มาขึ้นมาอัปเดตข่าวสารก็ยังทำไม่ได้เลยครับเธอจึงกลายเป็นคนที่ครูและเพื่อนเนี่ยต่างเอื้อมละอาครับหากเพื่อนเป็นหากนักเรียนเป็นเพื่อนสนิทของสีสมอเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงครับสำหรับผมนะครับผมได้วิเคราะห์ของปัญหาสีสมอนครับก็คือสีสมอนเนี่ยได้เมื่อไหร่กับการเรียนครับและไม่อยากเรียนครับผมการแก้ปัญหาของผมนะครับก็คือการที่ชักชวนเพื่อให้ตั้งใจเรียนครับโดยใช้คำพูดที่ว่าให้สีสมอนเนี่ยนึกถึงอนาคตขออภัยครับให้สีสมอนเนี่ยช่วยนึกถึงอนาคตของตัวเองหน่อยครับอย่ามัวถ้าเกิดสมมติมัวแต่ใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยต่อให้ใช้ชีวิตเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีแต่แย่ลงครับก็ถือว่ากลับไปเรียนครับกับเรียนซะเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของตัวเองครับแล้วก็หากิจกรรมร่วมกับการเรียนครับเช่นการกิจกรรมกับงานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปครับผม
0: ก็เป็นคำแนะนำจากเพื่อนที่มีให้กับเพื่อนนะคะขอบคุณวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่5ค่ะขอบคุณค่ะนะคะจะมีอีก1กลุ่มที่จะต้องแก้ปัญหาในกรณีเดียวกันค่ะขอให้กลุ่มที่2ค่ะยังไม่ต้องอ่านโจทย์นะคะอ่ะเชิญค่ะต้องขอบคุณกลุ่มที่5นะคะเขามาอ่านโจทย์จดหมายให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นหนูสามารถแก้ปัญหาให้ได้เลยค่ะ
2: ค่ะถ้าหนูเป็นเพื่อนสนิทของสีสมอนะคะหนูก็อย่างแรกเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทำไมถึงโดดเรียนทำไมถึงไม่เข้าเรียนค่ะเพราะว่าแบบอาจจะถามถึงปัญหาว่าปัญหาส่วนตัวว่าพ่อแม่ครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่โอเคอะไรในสังคมในห้องเรียนไหมค่ะก็คือทำความเข้าใจตัวสีสมอนก่อนค่ะว่าทำไมถึงไม่เข้าเรียนค่ะแล้วก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพูดถึงเหตุผลค่ะว่าการเรียนเนี่ยมันดียังไงหรือว่าเราก็จะทำให้เขาเห็นถึงว่าการเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์นะหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการพูดให้เขาเข้าใจค่ะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของพระบรมค่ะที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเป็นข้อที่6นะคะที
0: ่ข้อ5ใช่มั้ย
2: ข้อ6ค่ะ
0: ข้อ6
2: เป็นพระบรมก็คือข้อ6นะคะที่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนก็เราจะให้เขาเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้นะคะได้เสริมลำดับขั้นตอนแล้วก็แสดงถึงความเมตตาของตัวเจ้าของปัญหาด้วยการสอบถามความรู้สึกนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็ขอบคุณมากๆค่ะต่อไปมาดูฉบับที่2ค่ะจดหมายร้องทุกฉบับที่2เชิญค่ะหนูอ่านจดหมายก่อนนะคะ
3: ข้อความในจดหมายของสุภานะครับเด็กน้อยวัย15ปีรู้สึกไม่สบายใจและเป็นกังวลอย่างมากเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่มีหนี้สินจำนวนมากเธอได้ยินแม่ร้องไห้และจะตัดสินใจขายบ้านที่ครอบครัวรักมากเพื่อใช้หนี้แต่นั่นยังไม่น่าห่วงเท่ากับอนาคตของเธอที่กำลังจะเรียนต่อม.ปลายเธอไม่รู้ว่าจะมีเงินเรียนต่อหรือไม่ครับ
4: วิธีการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะคือการใช้พระบรมราโชวาทข้อที่5คือเงินทองที่จะใช้สอยในค่าใช้สอยในค่ากินอยู่โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะและหากมีความกังวลใจให้กำลังใจตนเองและครอบครัว โดยโสภานะคะมีอายุ15ปีสามารถทำอาชีพในการเสิร์ฟอาหารได้ค่ะและหากมีปัญหาจริงๆสามารถปรึกษาครูแนะแนวเรื่องการขอทุนได้ค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายวิธีการนะคะที่กลุ่มหนึ่งได้นำเสนอมานะคะทำให้เพื่อนก็พอจะคลายกังวลได้บ้างขอบคุณกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญค่ะและจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะฉบับที่3ค่ะเป่ายิงฉุบกันเลยว่าใครจะได้ออกมาก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเชิญเลยค่ะ
5: ครับสถานการณ์ที่3นะครับความทุกข์ของสอนสวรรค์เธอสอบเข้าชิงทุนเข้าเรียนต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เธอและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ทำให้เธอลำบากใจนั่นก็คือสังคมเพื่อนใหม่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างมีฐานะและใช้ชีวิตหรูหราต่างจากเธอที่เป็นคนเรียบง่ายบ่อยครั้งเพื่อนๆจะสังสรรค์กันเธอก็รู้สึกลำบากใจที่ปฏิเสธมากเธอจะทำอย่างไรดี
6: ค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือการใช้พระบรมราโชวาทในข้อที่5ค่ะคือการใช้จ่ายประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายค่ะโดยการที่เราจะปฏิเสธเพื่อนหรือว่าบอกเพื่อนว่าโอกาสหน้าค่อยไปด้วยกันนะหรือใช้คำที่นุ่มนวลและสุภาพค่ะ
0: ค่ะก็เป็นวิธีการของกลุ่มที่สาขาทำให้เพื่อนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโดยที่ตัวเองก็ไม่ลำบากด้วยขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะและสุดท้ายค่ะเชิญกลุ่ม4ค่ะมาช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาของสอนสวรรค์อีก1วิธีการค่ะเชิญค่ะ
7: สำหรับหนูนะคะหนูจะบอกไปตรงๆค่ะว่าไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถไปได้บางโอกาสค่ะตรงกับพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะคือการถ่อมตัวค่ะ
8: บอกเพื่อนไปว่าไปได้บางโอกาสบางบริบทที่จะสะดวกไปครับตรงกับพระบรมราชวาทข้อที่3ครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณกลุ่ม4ค่ะหวังว่าเจ้าทุกนะคะทั้งโสภาสีสมรและสอนสวรรค์จะได้เห็นวิธีการต่างๆที่มีการปรับใช้จากพระบรมราโชวาทสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเชื่อว่าปัญหาของทั้ง3คนนี้ก็อาจจะตรงกับปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งในห้องถ้าหากมีโอกาสก็ลองดูนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ต่อไปค่ะในช่วงสุดท้ายของเราขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าขยันขยอขยันขยอแบบไหนถึงจะถูกคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขยันขยอคือการรบเร้าเซาซีเพื่อชักชวนให้ทำตามหรือตกลงใจตามนั่นเองดังนั้นขยันขยอจะใช้ไม้ตรีหรือไม้โทดีไม้อะไรไม้โทนะคะเหตุผลเราไม่ใช้ไม้ตรีแน่นอนเหตุผลเพราะว่ายันสามารถผันได้3เสียงเป็นยันยันยันดัง

0: นั้นเป็นไม้โถแน่นอนค่ะเอาละค่ะคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกนะคะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษางดงามตามพระบรมนะคะดังนั้นเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มานะคะ1คือเป็นหนังสือเรียนนะคะ2สมุดสำหรับการจดบันทึกนะคะและคุณครูปลายทางคะเราจะมีสื่อการสอนหากท่านจะดำเนินการสอนด้วยตัวเองให้เตรียมข้อมูลเป็นข้อความขั้นนำแล้วก็เป็นแถบข้อความในขั้นสอนนะคะมาให้กับนักเรียนด้วยหากท่านดำเนินการตามเราทุกกระบวนการไปพร้อมกับการเปิดโทรทัศน์นะคะก็สามารถที่จะดำเนินตามไปได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา

ันแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าเราจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ย

0: ังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะ
1: หนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
2: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัย
3: คนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
2: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปลูกและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everyone. Student here on site and student off site who are watching on DLTV 9. Welcome to our English class today with me, Teacher Game. And today it's going to be the new episode, a new unit two. We're starting unit two, episode 16. And we're going to take a look at something new that is very interesting. When you have to learn บทเรียนใหม่นะครับหน่วยที่2นะครับ EP ที่16นะครับนักเรียนปลายทางนะครับยูนิตแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปนะครับ What did you learn in the first unit about traveling นะครับ traveling Can you remember some vocabulary from that unit What has the same meaning with traveling get away good job alright หวังว่านักเรียนปลายทางยังคงจำได้อยู่นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปอย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์ด้วย Okay everybody let's get readyEverybody shark. Everybody shark. Shark shark. Okay. Make sure you don't miss it. If I don't say everybody, you don't do the shark. If I say everybody, you do the shark. Okay. Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark. Shark shark. Nice. Everybody. Today we're going to start the new score, and it is your scoreboard. Start from scratch นะครับ start from scratch นะครับภาษาอังกฤษว่า start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากกระดาษเปล่าเลยนะครับรอบที่แล้วนะครับบางกลุ่มนะครับได้รางวัลพิเศษไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันใหม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันคุณครูสามารถเริ่มเก็บคะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนดีเด่นตอบคำถามประจำนะครับทุกครั้งที่เราจบยูนิตเราจะมีการให้รางวัลนักเรียนด้วยนะครับ alright everybody let's see what we're going to learn todayAnd today's lesson is how to take care of yourselves. Number one, everybody, can you read it together? One, two, go. How to take care of yourself. How to take care. What does it mean, take care? Take care. Do, yeah, to look after something. Look after or take care ก็คือการดูแลเอาใจใส่นะ And the objectives of today's lesson. Today you will be able to pronounce vocabulary related to health and illness correctly.And you will match the vocabulary to the correct meaning in context. Learn new vocabulary and then match it with the real meaning in context. นะครับ correct meaning in context. นะครับ All right, everybody. Today we're going to start the class with what is this? นะครับ what is this? นะครับ I want you all to guess. นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทาง to help me guess what is this thing? นะครับว่าสิ่งนี้นะครับคืออะไรนะครับแต่คุณครูมีคำใบ้ให้ทั้งหมด9นะครับเราจะเริ่มให้คะแนนเลยตั้งแต่แรกนะครับวันนี้โอเคไหมนักเรียนปลายทางนะครับ so we got 9 clues นะครับ or 9 hints นะครับ you can guess from these hints or these clues นะครับ what is this thing it can be abstract or concrete นะครับ abstract ก็คือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือ concrete ก็คือสิ่งที่จับต้องได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้คุณครูไม่บอกเพราะว่าคำใบ้มีอยู่ใน9คำนี้แล้วนะครับ If you know the answer นะครับ you ring a bell นักเรียนปลายทางถ้าดูคำตอบยกมือตอบคุณครูได้เลยแล้วรอฟังเฉลยนะครับแต่นักเรียนต้นทางเหมือนเดิมนะครับเรามี desk bell หรือว่ากระดิ่งโต๊ะนะครับ If you know the answer ring the bell but if you miss two time you lose your chance to answer more นะแต่ละกลุ่มมีโอกาสผิดได้แค่2ครั้งนะครับผมโอเคไหม2ครั้งนะถ้าตอบผิด2ครั้งแล้วหมดสิทธิ์ในการตอบโอเคไหมครับโอเค Group 1 which number do you want to shootGroup one, you can choose any number. Number two, what is this thing? Any group can ring the bell, นะครับ กลุ่มไหนก็สามารถ ring the bell ได้นะครับ Number two, world. What is it about the world, นะครับ มันคืออะไรนะครับ มันคืออะไรนะ world. ยังไม่มีใครตอบได้นะครับ world, นะครับ นักเรียนไปทางตอบได้หรือยังครับ Group two, which number? Number six. Okay, what is this? Health.World and health. I think you need more clues, right? แค่สองคำใบ้อาจจะยังไม่พอมี health มี world แล้วนะครับผมอะไรอีกนะครับผม Group 3 which number? Number 9 vaccine นะครับผม world health and vaccine นะครับ what is it นะครับ you have two chances ครับสามารถเดาได้2ครั้งนะครับน่าจะคืออะไรนะครับผมโอเค group 3 want to try group 3 want to try นะครับ
0: Hospital.
1: Hospital. It is almost correct almost correct almost correct นะฮะ almost เกือบแล้วนะเกือบแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วอีกนิดเดียวอีกเนี่ย good for which number good for which number number one it is doctor oh but it's not hospital นะครับ not doctor มีใครจะกดไหมเบลไหมเบลไหมนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือเปล่านะ go three one more time okay go three okay
0: clinic
1: clinic it is almost correct almost correct นะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับมีคำใบ้เยอะกว่านี้นะครับ group five ฮะ sorry number eight this one home มีใครได้หรือยังนักเรียนไปทางมีใครได้หรือยังนักเรียนไปทางมีใครได้หรือยังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มี so we get back to group number one which number number five alone home alone world doctor health vaccine มีใครกดไหมมีใครกดไหมไม่มี group two which numberNumber three, sick. Me, doctor, vaccine, alone, home, sick. ไม่มีใครกดใช่ไหมนั่นเดี๋ยวไปทางนะมีใครได้หรือยังนะครับมีใครได้หรือยัง Group three, which number? Oh, sorry. Group one, who hit the bell? Group two, okay. The first chance.
2: Virus,
1: right? Yeah. Virus is almost correct. เกือบแล้วนิดเดียวใกล้ถึงแล้วจริงๆแล้ว Group 3, which number? Number 4 is 19. Group 1 first, group 1 first, group 1 first, group 1 first.
2: COVID-19.
1: COVID-19, it is the correct answer. The correct answer, นะครับผม Give a big hand to group number 1. นะครับผมนี่คะแนนคือกลุ่ม number 1นะครับ covid 19นะครับ so it's become viral นะครับ covid 19 is the sickness นะครับ it used to be new in the past like 2 or 3 or 4 years ago but now it's become you know various again it's many people got infected again นะครับ so take care of yourselves and be careful in everyroutines or in your daily life so you have to be careful and protect yourself wearing the mask when you go outside นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้โควิด19เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะครับเราก็ป้องกันปกป้องตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้ตลอดนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ so group 1นะครับYou made a very good beginning, นะครับ 2 points, นะครับ Okay, everybody, can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today, นะครับ Health? Healthcare, okay, what else? Sickness, นะครับ Sickness, what else? Virus, alright, see. And today, we will talk about health and wellness, นะครับ How you get well.And how to take care of yourself. Now, but first of all, you have to know some new vocabulary. So, can you bring up your notebook, please? นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Everybody. So, when you get sick, นะครับ when you get sick, นะครับ you got some thing in your body, นะครับ some feeling. For example, you got stomach ache.Headache. What else? Hurt your you get some fever. You get some cold. นะครับ Influenza. นะครับผมหลายอย่างมากมายเลย Headache. Stomach ache. Your neck ache. Your arm ache. นะครับ Your sore leg. นะครับได้หมดเลยนะ So what are those things? What are those things, everybody? When you have like.Stomach ache, neck ache, your head ache. What do we call all of those things? Your feeling, your bad feeling with your body. When you kind of like don't eat any food in a day, so you got stomach ache. So when you very stressed, you got head ache. you got toothache. What do we call those things? Toothache, headache, sore throat, stomach ache. We call it symptom. Now, symptom. All right, can you listen to the audio twice? The first time.
0: Symptom.
1: One more time.
0: Symptom.
1: Your turn. Symptom. Symptom. และเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูและเพื่อนๆต้นทางด้วยนะครับ Everybody one more time symptom you stress on the first syllable symptom symptom นะครับ symptom symptom is any feelings of illness นะครับคืออะไรครับแปลว่าอะไรดีเช่นปวดท้องปวดหัวปวดคออาการต่างๆนั่นเองอาการนะครับ Have you taken any for the symptom นะครับเขาบอกว่าเรามีอาการแล้วเรารู้สึกว่าเราทานอะไรหรือเปล่า taken อะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่านะครับ Are you done? Okay, next one. You see two people, they are sick, นะครับ they are sick, นะครับ but sickness can come from many ways, นะครับเรามี sickness นะครับ but it's come from many causes, นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุใช่ไหมครับแต่ the sickness from viruses นะครับ sickness from viruses หรือไวรัสที่เรารู้จักนะครับถ้าเราเกิดเป็นไข้หรือป่วยเรามีอาการจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า viral infections viral คือไวรัสนะครับ viral infections listen to the audio twice one more time the first one
0: viral infection
1: okay one more time
0: viral infection
1: viral infection 1 2 go One more time. 3, 2, 1.
3: Viral
1: infection. คำว่า viral ตรงนี้นะครับคนละความหมายกับคำว่า viral ที่แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช่เป็นแบบไปทั่วนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักนะครับแต่ viral ตรงนี้มาจากคำว่า virus นะครับ virus นะฮะโอเค let's see the example sentence ครับ Have you ever got a viral infection นะครับมีใครเคยป่วยหรือว่าติดเชื้อไวรัสต่างๆบ้างไหมครับโคโรนาโควิด19ต่างๆนะครับผมหลายคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนล้วนมีประสบการณ์นะครับทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผม Everybody repeat after me one more time viral infection infection ก็คือการติดอาการหรือว่าการได้รับเชื้อมานั่นเองนะครับ next one this one everybody let's see what do you see in the picture what do you see in the picturewhat do we call those things when you get sick you have to eat it you have to take it medicine okay but medicine we have pills right pills เป็นเม็ดๆกับ liquid นะครับเป็นน้ำนะครับเป็น water นะครับ so liquids that you drink นะครับถ้าเกิดว่ายาที่รักษานะครับเป็นของเหลวนะครับเป็นของเหลวต่างๆนะครับทั้งของหวานเซรัปต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า fluid นะ fluid นะครับ one more listen to the audio
0: Fluid.
1: One more time.
0: Fluid.
1: Your turn. 3, 2, 1.
3: Fluid.
1: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1.
3: Fluid.
1: So you can continue with fluids and rest นะครับ when you get sick นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราป่วยหรือมีอาการนะครับเราสามารถกินยาทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอได้นะครับ Fluid. Everybody one more time. Fluid.Fluid กับ liquid นะครับในที่นี้มีความหมายคล้ายๆกันก็คือยารักษาที่เป็นของเหลวนั่นเองนะครับ Are you done? Next one. This one. Everybody, when you get sick, you hurt your neck. Snap. The front of the neck here. Which part is this one? Which part of this body? Which part of the body? Your neck, right? Your neck is outside. We call all of these things necks.But when we talk about something inside, นะครับถ้าเราป่วยมากๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเจ็บที่คอนะครับภาษาไทยบอกว่าเจ็บคอแต่ว่าคอหมายถึง neck เนี่ยหมายถึงคอที่เป็นภายนอกนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับคอแต่เราจะไม่พูดว่าเจ็บคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะหรือว่าเราเล่นกีฬาหนักแล้วเกิดว่าเพื่อนทุบคอเราก็จะบอกว่าเราเจ็บคอได้ใช่ไหมอันนั้นคือ neck นะครับแต่ถ้าเราไม่สบายเราจะเจ็บคอด้านในนะครับสิ่งนั้นนะครับเราจะเรียกว่าThroat, นะครับ Listen to the audio one more time.
0: Throat.
1: One more time.
0: Throat. Throat.
1: Your turn. 3, 2, 1.
3: Throat.
1: Now, throat. นะครับ, นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ, throat. So, I've had a sore throat for the past few days. Sore throat, what is sore throat? Sore ก็คือ hurt นั่นเองนะครับ Sore and hurt is the same thing. Sore and hurt are the same thing นะครับ So I have had a sore throat นะครับ Sore throat นะครับเจ็บคอนั่นเองนะครับ Throat Next one Everybody is this one Painful นะครับ Painful and uncomfortable Uncomfortable นะครับ Sore นะครับ Sore Sore คืออาการเจ็บนั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับผมโอเค Listen to the audio
0: Sore Sore
1: Okay Your turn 3, 2, 1
3: Sore
1: นะครับเรียนปลายทางด้วยนะครับ Sore One more time
0: Sore
1: Your turn 3, 2, 1
3: Sore
1: Sore is painful or hurt นะครับWhen you hurt your arms, you can say sore arms. When you hurt your legs, you can say I have a sore leg. When I hurt your throat, when you get sick, you can say I have sore. Sore is painful. Painful, sore. This one. So, tired. When you are tired, what are other words for tired? Do you know any other words? You don't know any words that has the same meaning with tired? Tired แปลว่าอะไรครับ tired? เหนื่อยนอกจากคำว่า tired เรารู้จักคำไหนอีกบ้างไหมครับอีมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนปัญหามีใครเคยได้ยินคำไหนบ้างนะครับผมวันนี้คุณครูเสนอคำใหม่นะครับคำนี้นะครับคำนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรเอ่ยนะครับ Listen to the audio twice นะ
0: Fatigued
1: One more time
0: Fatigued
1: So we stress on the second syllable นะครับเน้นที่พยางค์ที่สองนะ Fatigue One more time Fatigue Fatigue นะครับ Fatigue เติม ed ตรงนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าเหนื่อยเหมือนคำว่า tired เลยนะครับแปลว่าเหนื่อยนะ So I've been feeling very fatigued after COVID-19 or after playingbasketball for example นะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากหลังจากเล่นกีฬานะ fatigue ไหนใครรู้สึกว่าวันนี้ fatigue บ้างทุกคนเหนื่อยไหมนะฮะคิดว่า fatigue หรืออาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการของไข้หรืออาการของการไม่สบายด้วยไหมจริงๆแล้วมีหลายอาการที่

0: ที่เมื่อเราเป็นเมื่อเรา got infected หรือว่าติดแล้วเนี่ยจะทำให้เราฟาทีกด้วยนะครับผม Are you done ในปลายทางเสร็จหรือเปล่าเอ่ยนะครับผม fatigue everybody one more time fatigue so fur and teague fatigue right and next one here นะครับ lasting for a long time of difficult to get rid of นะครับผมก็คือการที่สิ่งหนึ่งเป็นอยู่นานมากแล้วไม่หายสักทีนะครับไหนใครเคยเป็นไข้นานเลยเป็นอาทิตย์เลยมีไหมนี่แหละครับสิ่งนี้ถ้าเราเป็นไข้หรือมีอาการนานติดต่อกันนะครับเราเรียกว่า persistent ครับ listen to the audio
1: persistent
0: one more time
1: persistent
0: your turn 3 2 1 persistent persistent persistent แปลว่าต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าเราเจ็บคอ1วันเนี่ยเราเรียกว่าไม่เรียกว่า persistent นะครับแต่ถ้าหลายวันเป็นสัปดาห์ถึงเดือนเราเรียกว่า persistent นะครับโอเค everybody together persistent so I've had a persistent cough นะครับช่วงที่คุณครูนะครับคุณครูเคยติดโควิดด้วยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคุณครูมี persistent cough นะครับ cough คืออะไรมีใครรู้ไหมCOUGH นะครับคัฟแปลว่าอาการไอเหมือนในรูปเลยนะครับไอต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ persistent cuff นะครับ next one นะฮะ this one นะครับ less serious or little นะครับ less serious what does it mean serious แปลว่าจริงจังหรือถ้าหมายถึงอาการที่หนักใช่ไหมหนักนะครับแต่ถ้า less serious นะครับแปลว่าอะไร less serious หนักไหมคิดว่าไม่หนักมาโรงเรียนได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไข้หนักๆเราเรียกว่า serious นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้อ่อนๆเราจะเรียกว่า low grade นะครับ low grade แปลว่าเบาๆนะครับ listen to the audio
1: low grade
0: one more time
1: low grade
0: your turn 3 2 1 low grade low grade mean littleI have little fever or I have low grade fever ได้เหมือนกันนะครับ low grade fever low grade เป็นคำทางการในทางเวลาที่เราไปพบคุณหมอนะครับ I have little fever or I have low grade fever ได้เช่นเดียวกันนะ so I had a low grade fever yesterday นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับผู้หญิงในรูปบอกว่ามีไข้หน่อยๆตอนตื่นนะครับแต่ก็จำเป็นต้องมาทำงานนะครับ low grade นะครับโอเคไหมโอเค everybody shockEverybody shock. Shock, shock. Everybody shock, shock, shock. เรียนปลายทางนะครับ So, how many words did you learn? How many words did you learn today? มีกี่คำที่เราได้เรียนเมื่อกี้นะ8คำเลยนะครับผมมีคำว่าอะไรบ้างนะ Fatigue คืออะไรนะ Fatigue เหนื่อยนะครับ Low grade Sore throatsore คือเจ็บ throat คือคอนะครับ persistent cough คืออะไรนะครับเป็นต่อเนื่องยาวนานโอเค so today we going to take a look at the present perfect again you have learned it before นะใครจำได้บ้างว่า present perfect ที่เราเคยเรียนไปใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับมี2แบบที่เราเคยเรียนไปในยูนิตที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้ง repeated action andjust finish นะครับ2กรณีนั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ present perfect อีก2กรณีนะครับโอเคไหมกรณีที่1 focus on the results of action of an action คืออะไรนะครับ everybody I want you all to read this sentence 1 2 go I have had a sore throat for the past few days 1 2 go I have had a sore throat for the past few days นะครับกรณีนี้เราจะใช้กับเมื่อเราต้องการพูดถึงหรือโฟกัสออนเราต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลจากการกระทำนั้นนะครับเช่นในประโยคนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยมีซอร์ทรอตอาการเจ็บคอเป็นเวลาหลายวันแต่ตรงนี้สิ่งที่เน้นไม่ใช่ว่าหลายวันแต่เป็นสิ่งที่เน้นว่าอยากบอกคนฟังว่าเขามีอาการเจ็บคอโอเคไหมเราจะเน้นที่ results นะครับเน้นที่ผลของมันโอเคเนาะกรณีที่สองfocus on completion complete คืออะไรนะครับ complete คือการทำให้สำเร็จถูกไหมดังนั้นแล้วเราจะพูดถึง กรณีที่สิ่งนั้น

0: สำเร็จรู้ล่วงไปแล้วนะครับเช่น she has visited the doctor already everybody read the sentence together 1 2 go visited the doctor already นะครับผมคือฉันได้ไปพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วกับอีกกรณีหนึ่งฉันมีอาการเจ็บคออยากบอกหมอว่ามีอาการเจ็บคอถูกไหมโฟกัสที่ผลหรือว่าสิ่งที่เป็นและโฟกัสที่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วโอเคเนาะเราจะใช้โครงสร้าง present perfect ใครจำโครงสร้างได้บ้างครับใครจำโครงสร้างได้คุณครูเน้นสีเหลืองไว้ให้แล้ว present perfect ต้องมีอะไรบ้างนะ subject ต้องมีอะไรอีก has have ตามด้วย verb ช่อง2หรือ3รู้ได้ไงว่าเป็น3เพราะว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามี have กับ has อยู่ด้านหน้านะครับSo when do you use has? When do you use has for singular or plural subject? When do you use has singular or plural subject? Singular subject and when do you use have plural subject more than one? More than one. โอเคเนาะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วแต่จดเพิ่ม2กรณีสั้นๆได้นะครับกรณีที่1โฟกัสที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์นะครับกรณีที่2โฟกัสที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วโอเคเนาะโครงสร้างเหมือนเดิมนะ present perfectโอเคนะเรียนไปทางทันไหมครับนะถ้าไม่ทันนะครับเราสามารถจดเพิ่มไปจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนได้นะโอเคมี2 อย่างแต่วันนี้เราจะเรียนอีก1 tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆ who knows what it is เราจะมีอีก1 tense ที่มีใกล้เคียงกับ present perfect มากๆครั้งที่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่าง past simple กับ present perfect จำได้ไหมอดีตจบไปแล้วกับอดีตเพิ่งจบหรือทำมากกว่า1ครั้งวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราโฟกัสที่โฟกัสหรือว่าเน้นย้ำที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลลัพธ์กับอีกเทนหนึ่งคือเทนนี้ครับเราเรียกว่า present perfect continuous นะครับจดได้เลยนะนักเรียนสามารถนำสูตรขึ้นมาจดได้เลย present perfect continuous คืออะไรนะครับมี2ชื่อนะครับบางตำราจะใช้คำว่า present perfect continuous อันนี้ตำราเก่านะครับตำราสมัยใหม่จะใช้คำว่า present perfect progressive นะครับมีความหมายเหมือนกันคำว่า progressive กับ continuous หมายถึงสิ่งที่กำลังเดินดำเนินไปนะครับ continuous คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปแสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราจะไม่เน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่เราจะเน้นสิ่งที่กำลังเป็นมายาวนานว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับเช่น I have been drinking tea for many days นะครับเมื่อใดเจอโครงสร้าง present perfect conแสดงว่าเขาทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันได้ดื่มทีมาเป็นเวลากี่วันแล้วครับหลายวันนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้ present perfect ธรรมดาเพราะคนพูดไม่ได้ต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่ต้องการเน้นว่าเขาเป็นมาหลายวันแล้วนะมากกว่า1วันมายาวนานแล้วนะครับผมกินหรือว่าดื่มชามานานมากแล้วก็ยังไม่หายสักทีดื่มชามานานแล้วยังไม่หายสักทีเลยนะครับผมนะ focus on duration คือช่วงเวลาหรือ ongoing ongoing แปลว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่นะครับจำให้ได้นะ present perfect ธรรมดาหรือ present perfect sim เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เน้นที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์แต่ present perfect continuous นะครับเน้นกับช่วงเวลาที่เป็นอยู่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะครับเช่น they have been waiting for the doctor for an hour นะครับEverybody, can you read this sentence together? One, two, go. They have been waiting for the doctor for an hour. เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยรอคุณหมออยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วสิ่งที่เขาเน้นย้ำคือพวกเขารอคุณหมอหรือพวกเขารอคุณหมอมาเป็นเวลานานแล้วรอคุณหมอมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วนะครับถ้าเราใช้เทนนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราพูดถึงช่วงเวลาที่ทำมาเป็นระยะเวลา1แล้วนะครับโครงสร้างอะไรนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่า and the structures นะครับโครงสร้างคืออะไรนะครับที่มีเหมือนกัน first have and what do they have in common these two sentences have and ในสีเหลืองที่ครูให้ไว้ have and been and verb ing นะ verb ing นะครับผมนักเรียนปลายทางสามารถจดได้เลยนะครับ has have been verb ing 2 tense นี้2เทนนี้ present perfect และ present perfect continuous นะครับใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้เลยนะความหมายชัดถูกต้องตาม grammar หรือไวยากรณ์เพียงแต่อยู่ที่การเน้นว่าถ้าเราเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นผลลัพธ์เราใช้ present perfect ธรรมดาถ้าเราเน้นว่าเป็นมานานแล้วหรือทำมานานสักพักหนึ่งแล้วให้ใช้ perfect con present perfect con ครับ has have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing นะครับถามดีกว่าเชื่อว่านักเรียนปลายทางต้องมีคนที่รู้แน่นะครับนักเรียนต้นทางไม่แน่ใจนะครับมีใครรู้ไหมครับว่า verb ing เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษด้วยนะอันเน้นแกรมมานิดหนึ่งนะครับมีใครชอบแกรมมาหรือไวยากรณ์นะครับเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับ verb ing เนี่ยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยกลุ่มไหนรู้เนี่ย3คะแนนไปเลยดีไหม3คะแนนพอไหมหรือจะ5คะแนนดีโอ้มีคนกดหรือเปล่าไม่มีนะครับใครรู้ให้5คะแนนเลยว่า verb ing ภาษาอังกฤษถ้าเราพูด verb ing ฝรั่งอาจจะงงนิดหน่อยแต่ใครรู้บ้างว่า verb ing เขามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ5คะแนนไม่มีอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูให้คำใบ้แต่ลดเหลือ3คะแนนกลุ่มไหนได้ ring a bell เลยนะครับเรามี verb ช่อง3 verb ช่อง3ชื่อว่าอะไรนะครับ verb ช่องที่3ชื่อว่า past participle นะครับ verb ing เขาเป็นฝาแฝดกับ verb ช่อง3ครับเขามีชื่อคล้ายกันมากกรุ๊ป number 5ครับ
1: verb participle
0: participleอ๋อวอสเกือบแล้วนะครับ good try good try นะครับถูกแล้วนะครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับในแนวทางนะอุ้ยกลุ่ม3 ring a bell เลยนะ verb 3เราเรียกว่า past participle verb ing เขาเป็นฝาแฝดกันเขาจะชื่ออะไรนะครับผม
2: continuous participle
0: เกือบแล้วนิดเดียว almost นะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอ่ะฟังดีๆอ่ะกดอีกรอบนึงเหรอโอเคมาเลยอ่ะกลุ่ม3อีกรอบนึงโอเคฟังก่อนนะครับให้โอกาสกดใหม่นะฟังดีๆนะ verb 3ชื่อว่า past participle นะโอเคอ่ะกรุ๊ป4นะ verb ing จะชื่อว่าอะไรนะโอเค
2: present participle
0: present participle is the correct answer นะผมครับ verb 2ตัวนี้เขาเป็นฝาแฝดกันนะครับ ing กับ verb ช่อง3นะครับโอเคนะอ่ะแต่ว่าใช้แตกต่างกันนะซึ่งในอนาคตเราจะได้เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเรามาลองเช็คดูดีกว่านะครับว่าเราระบุได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าว่าโครงสร้างเมื่อกี้คืออะไรนะครับระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous นะครับทุกคนประโยคนี้ she has been feeling unwell since Monday อันนี้เป็น present perfect หรือ present perfect continuous ครับรู้ได้ยังไงมี been ing ใช่ไหมประโยคนี้ they've been waiting for the doctor present perfect or present perfect continuous how could you tell รู้ได้ยังไงครับ been ing he has recovered from the flu present perfect ธรรมดาเพราะว่า has ตามด้วย verb ช่องที่3นะครับ and number 4 I have taken my medicine present perfect or present perfect continuousPresence perfect and number 5 they have visited the new wellness center present perfect how could you tell you see have and verb 3 or what do we call verb 3 past participle okay one more he has been experiencing back pain recently presence perfect or presence perfect continuous how could you tellhave been ing นะครับผม has been what about number 7 i have lost 5 kilograms this year นะ kilograms this year present perfect or perfect con present perfect how could you tell have and past participle or verb 3นะครับ we have received our vaccination shots นะครับ present perfect or present perfect continuous present perfect number 9She has been experiencing headaches lately. Present perfect continuous. คำว่า lately มีความหมายเดียวคำว่า recently นะครับแปลว่าช่วงนี้เร็วๆนี้นะ And number 10, I have improved my sleep quality. Present perfect or present perfect continuous. How could you tell? Have and verb 3นะมีใครจำได้ว่าเสียง v เติม ed จะออกเสียงว่าอะไร improved ไหมimproved or improved improved นะครับ improved นะโอเค error detective นะครับ error detective นะครับโอเคไหม so I will show a sentence on the screen you all can write it on the board นะครับ in the predicate zone นะครับเรานะครับเดี๋ยวครูจะมีประโยคมาให้นะครับให้เราลองนะครับแก้

่อไปนี้นะครับประโยคต่อไปนี้ว่าเราจะแก้ประโยคต่อไปนี้เป็นอะไรได้นะครับผมโอเคไหมทีละกลุ่ม2กลุ่มนะครับ2กลุ่มที่ตอบถูกก่อนนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรายกได้เลย2กลุ่มที่ตอบได้ก่อนนะครับ1คะแนนโอเคไหมอ่ะลองดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกนะครับอันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวครูให้ดูก่อนนะครับประโยคที่1นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางดูไปด้วยนะครับ She has traveling to 5 different countries this year นะครับผม traveling this year นะครับเราเห็นประโยคนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศ5ประเทศแล้วไปเที่ยวเสร็จมาหรือยังเสร็จแล้วทีนี้เราใช้คำว่า has traveling ถูกหรือผิดคิดว่าถูกหรือผิดผิดแน่นอนถ้าเราแปลความหมายไม่ออกอย่างน้อยเราต้องดูโครงสร้างถูก traveling verb ing มาคู่กับ verb to have เลยได้ไหมต้องเป็น have ต่างมีอะไรก่อน been traveling หรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น present perfect ก็ต้องเป็น has traveled เติม ed โอเคไหมตรงนี้เราจะใช้ว่า she has traveled to 5 different country this year พอเราไม่ได้พูดถึงว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วโอเคไหมเราจะพูดถึงว่าทำเสร็จไปแล้วเราก็แก้แค่ส่วน has traveled นะครับนักเรียนต้นทางสามารถเขียนใส่บอร์ดได้แค่คำได้แค่คำว่า has traveled หรือ has been traveling ก็พอไม่ต้องเขียนทางประโยคนะครับผมโอเคไหมเขียนนักเรียนไปทางพร้อมนะนักเรียนไปทางสามารถเขียนลงสมุดได้เลยนะเขียนลงสมุดได้เลยนะครับบทนี้เราจะเรียนยากขึ้นนิดหน่อยนะครับพร้อมนะครับเขียนแค่ส่วนของภาคกริยานะครับเขียนแค่ has traveled has been traveling ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก้เราเขียนอันเดิมได้นะครับเขียนอันเดิมได้เลยโอเคไหมพร้อม questions I have workings on this project since morning นะครับ I have workings on this project since morning two groups ครับ work almost นะครับ almost นะครับHave been working correct นะครับ Have been working correct นะครับ Group 2 and Group 5นะครับผม I have been working on this project since morning คือทำมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมต้องเขียนมาให้ครบด้วยนะครับ Have been working เอามาด้วยนะ Group 2 and Group 5นะครับ Group 2 and Group 5 Group 4 hurry up Group 4นะครับ Group 4อย่ายอมนะครับ Group 4นะครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมครับ Since morning คือเขาทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมโอเค next one they have been knowing each other since childhood นะครับ childhood นะครับผิดยังไงนะจะแก้ยังไงดีนะ I have been knowing each other since childhood ในเรียนปลายทางเริ่มทำเริ่มเขียนได้เลยนะครับ almost นะครับ almost นะครับผมalmost นะครับยังครับยังไม่ถูกนะครับผม correct ครับ correct ครับโอเคครบแล้วนะครับ2กลุ่มนะครับ group 5 and group 3นะครับ so they have known each other since childhood นะครับ group 5 and group 3นะครับทำไมนะครับทำไมถึงใช้ have been knowing ไม่ได้นะครับเพราะคำว่า know ที่แปลว่ารู้จักกันเนี่ยเป็น stative verb นะครับเป็นคำกริยาที่ไม่ใช้ในรูปของ ing เราจะไม่บอกว่าฉันกำลังรู้จักกับเธอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราบอกรู้จักไปแล้วก็คือรู้จักเลยนะครับไม่มีรู้จักแล้วพรุ่งนี้รู้จักใหม่วันมะรืนรู้จักใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ได้รู้จักกันทุกวันแบบนั้นนะครับรู้จักแล้วก็คือรู้จักเลยใช่ไหมครับก็ใช้ have known ไปเลยนะครับ have known ไปเลยนะครับผมโอเคไหม next one we waiting for the bus for over an hour ง่ายมากข้อนี้ for over an hoursFor over an hour รอบนี้ขอ1กลุ่มต้องถูก2ใบถึงจะให้1คะแนนนะครับต้องถูก2ใบ correct อีก1ใบนะครับ correct นะครับ correct correct นะครับ so ต้อง2ใบต้อง2ใบนะครับผม group 1 group 2ครบแล้ว group 1 group 2 group 5นะครับ group 4 hurry up group 1 group 2 group 5นะครับ group 2 group 5นะครับผมอ่ะเราแก้เป็นอะไรดีข้อนี้ we have been waiting ทำไมถึงต้องใช้ have been เพราะว่ารอมาเป็นระยะเวลา1แล้ว1ชั่วโมงแล้วเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้ว have been waiting โอเคไหม next one they have been learned French for 6 months นะครับว้าวง่าย2ใบนะครับกูต้นทางขอ2ใบปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยแล้วรอเฉลยนะครับ they have been learned
almost นะครับ almost นะครับ they has or have นะครับ they have or has almost นะครับเกือบแล้วไม่เหมือนกัน2ใบนะครับ almost นะครับ almost นะครับ almost almost almost have be learn ยังไม่ถูก correct นะครับหนึ่งงนิดเดียวนิดเดียว almost นะครับalmost correct correct นะครับผม group 5 group 2 and group 4นะโอเคนะ so they have been อ๋อเมื่อกี้ group 1ใช่ไหมอ้าวเมื่อกี้ครูให้ group อะไรไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวแบบ they have been learned ยังไม่ถูกนะครับถ้ามี been ต้องคู่กับอะไรมี been ต้องคู่กับing they have been learning friends นะครับ have คู่กับ verb 3 been คู่กับ ing นะครับ have been learning โอเค

0: So let's review what you have learned today นะครับผม Everybody talk Everybody talkโอเคเมื่อกี้นักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนนะครับลองรวบรวมคะแนนไว้ให้นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะสะสมคะแนนของพวกเราแล้วก็ท้ายยูนิตนะครับท้ายหน่วยเราจะมีรางวัลให้เหมือนเดิมนะโอเค everybody shark shark shark everybody shark shark everybody shark shark shark shark เสือนะครับผม let's review the vocabulary that you have learned today symptom everybody repeat after me symptom what does it mean symptom อาการต่างๆ throat คือส่วนไหนนะครับด้านในคอนะครับลำคอ fluid คืออะไรนะครับของเหลวที่เราทานได้นะ viral infection want to go
1: viral infection
0: คือการติดจากไวรัสนะครับต่อมา sore what is sore hurt or painful นะครับ fatigue what is fatigue tired and persistent. What is persistent? Long time for a long time, right? Persistent ครับคืออยู่ for a long time, นะ many days, นะครับ And low grade. What is low grade? Little, นะครับ And let's see the tense that you have learned today. Present perfect and present perfect continuous. When do we use present perfect? When we talk about the result or complete actions, นะครับ completed action.And what is the structures of present perfect? โครงสร้างของ present perfect คืออะไรใครจำได้ has, have, and verb 3. If the subject is singular, we use has or have singular. Has and plural, we use have and verb 3. What do we call verb 3 in English? Past, participles, and present perfect continuous. We talk about ongoing.Situations, ongoing actions, นะครับ and the structure has have followed by been and verb ing or in English we call verb ing what do we call present

0: Participle. Okay. Are you tired? Yeah. Are you fatigued?
1: Yeah.
0: Okay. Fatigue. What does it mean? Ashira, fatigue. What does it mean? Tired. Are you tired? Okay, little bit. Now, นี่ไปทางนะครับ fatigue หรือยังนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยหรือยังนะครับ Okay, let's see irregular verb list for today นะครับ This one. The boy is carrying something is very heavy and it's been for a long time นะครับ persistent tired นะครับผม persistent fatigue นะครับ persistent fatigue นะครับ So, when you have to do something that's very hard for you we say bear นะครับ bear นะนักเรียนออกเสียงตาม bear bear แปลว่าหมีแน่นอนนักเรียนประธานตอบพร้อมกัน bear แปลว่าหมีนะครับถูกต้องนะครับ bear แปลว่าหมีแต่ในที่นี้เป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหมีนะครับเราจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันหมีข้าวไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับหมีไม่ได้นะครับหมีในที่นี้ไม่ใช่คำนามแน่นอนต้องเป็นคำกริยา bear past simple we call bore and born นะครับ bear bore born นะครับทุกคนออกเสียงตาม bear bore born คำว่า bear ตัวนี้มีความหมายหลายอย่างมากเช่น the boy bears the heavy stone นะ bear แปลว่าพยุงได้แปลว่าเหนื่อยมาก I have to bear with the class with the teacher นะครับทนกับการเรียนกับคุณครูนะครับ bear แปลว่าทนก็ได้อดทนได้และที่สำคัญ bear แปลว่า to carry a burst นะครับผมนะครับก็คือคุณแม่ bear a baby คือคุณแม่เป็นไงอุ้มท้องหรือ bear ให้กำเนิดก็ได้นะครับเราจะเคยได้ยินคำว่า I was born ก็คือฉันเกิดมาฉันกำเนิดมาคือคำว่า bear ก็คือให้กำเนิดได้นะครับผมต่อมา wear everybody wear a mask นะครับ wear คืออะไร wear สวมใส่นะ wear wore worn นะครับ repeat after me wear wore worn นะครับเราใส่เสื้อผ้าเรา wear clothes เรา wear mask โอเคไหม wear wore worn and the last one what do you do with the paper like thatDo the paper, okay. We call tear. Repeat after me, tear.
1: Tear.
0: Tear. Past simple, tore. Torn. คำนี้ก็เป็นคำที่พิเศษอีกเช่นกันนะครับมีสองความหมายเหมือนคำว่าแบร์ที่แปลว่าหมีเลยนะครับถ้าเราออกเสียงน้องนะครับออกเสียงคำนี้ T E A R ว่า tear จะแปลว่าฉีกแต่ถ้าเราออกเสียงว่า tear จะแปลว่าน้ำตานะออกได้สองเสียงนะครับเป็นคำพ้องรูปนั่นเองเป็นคำพ้องรูปนะโอเค everybody together bear bore born wear wore worn tear tore torn โอเค and for regular verb list today we have washed repeat after me wash
1: brush
0: crash เสียง s จะเสียงยาวนะนะ so when you put ed you pronounce watch it ไหมครับ watch it ไหมwatch it ไหมไม่นะครับห้ามออกเสียงว่า watch it เด็ดขาด so what how to pronounce this word watch with ed we pronounce t นะครับ t watched watched and then volume down ลดเสียงเธอมาเบาๆเป็น
1: watched
0: brushed
1: crashed
0: ไม่ crash it นะไม่มีนะครับ and ch ch เป็นเสียงสั้นนะครับเป็นwatch ถ้า CN ไม่ wash แล้วเป็น wash เสียงสั้นนะ wash reach touch when you put ed you also pronounce t again นะครับ washed and volume now
1: washed
0: reached and touched ถือเบาๆนะครับเอาใหม่นะครับ
1: washed
0: brushed
1: Crashed,
0: washed,
1: reached,
0: touched. ถ้า S S เสียงยาวนะครับ C S เสียงสั้นนะครับแต่ออกเถอะเหมือนกันนะออกเถอะเหมือนกันโอเค everybody shark everybody shark every shark shark
1: shark
0: shark shark somebody miss it again okay all right everybody I hope you are having fun today and you have learned a lot of things นะครับ and I hope youreview what you have learned today and next time we will focus on the sorry how to take care of yourself number 2นะครับ we still on this topic นะครับ how to take care of yourself

0: What is the next subject? Sorry? So next subject, next class, next period. Social study, right? นะครับ คาบต่อไปวิชาต่อไปนะครับสังคมใช่ social study and before we leave today นะครับ I have a quote from Josh Billings an American humorist นะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นนักเขาเรียกว่านักตลกนะครับชาวอเมริกันนะครับที่เขาสร้างเสียงหัวเราะนะ Josh Billings พูดว่า health is like money health is like money we never have a true idea of its value until we lose it นะครับเขาบอกว่าสุขภาพคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเงินนะครับเหมือนอย่างไรเขาบอกว่าเราจะไม่เคยเห็นคุณค่าจริงๆของมันเลยจนกระทั่งวันที่เราสูญเสียมันไปนะครับสุขภาพกับเงินก็เหมือนกันนะครับเรามักไม่เห็นคุณค่าของมันจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราเสียไปแล้วเรานำมันกลับมาไม่ได้แล้ววันนั้นเราจะเสียใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับคุณครูอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและช่วงนี้มีโรคระบาดด้วยนะครับ take care of yourself alright everybody today I want you all to leave the class with flowers นะครับ give a flowers to student back home นะวันนี้เราจะให้ดอกไม้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับโดยดอกไม้ของเราทำแบบนี้ครับดอกไม้ของเราทำแบบนี้นะครับผมดอกไม้ของเราทำแบบนี้Okay, and say goodbye as usual. All right, everybody, thank you very much. See you again next time.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Flowers. And goodbye.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางที่วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์กันต่อครั้งที่แล้วเราสร้างสรรค์ไว้ที่เป้าหมายร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: 80
2: แสดงว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างสรรค์ต่อจากร้อยละ80นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพพิมพ์สร้างสรรค์ครั้งที่4ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นหมายความว่าจากร้อยละ80ที่พวกหนูนำมาวันนี้จะต้องสร้างสรรค์ต่อให้ได้ร้อยละ100นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายร้อยละ80ก็ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปยังเป้าหมายร้อยละร้อยด้วยกันและหลังจากที่ได้เป้าหมายร้อยละร้อยแล้วในครั้งหน้าเราจะเอาผลงานที่ตัวเองสร้างสรรค์เนี่ยมาทำการวิเคราะห์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์อย่างง่ายได้ซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะได้เห็นแม่พิมพ์ที่ท้าทายจากหลายหลายคนอีกเหมือนกันแล้วก็ครูก็มีแม่พิมพ์มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านทักษะและกระบวนการนะครับคือสามารถสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายได้ซึ่งแม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม่พิมพ์ธรรมชาติก็ได้หรือเป็นแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ซึ่งแม่พิมพ์ทั้ง2แบบเนี่ยครับนักเรียนสามารถเอามาดัดแปลงได้นะครับไม่ใช่ว่าเราได้มารูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็พิมพ์ไปเลยแบบนั้นบางครั้งมันอาจจะใหญ่เล็กหรือมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถตัดแต่งได้นักเรียนก็สามารถตัดแต่งได้นะวันนี้มีแม่พิมพ์พิเศษมาก็คือแผงไข่ไก่ถ้าหนูใช้แบบไม่ตัดแต่งหนูต้องพิมพ์ลงไปทั้งแผงงานเก่าน่าจะพังหมดเลยนะครับคราวนี้ต่อมานะครับในด้านสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จริงๆแล้วงานภาพพิมพ์มีหลายเทคนิคมีหลายวิธีการมีหลายรูปแบบของแม่พิมพ์มากเลยแต่วันนี้เราเลือกเอาแม่พิมพ์แบบแม่พิมพ์อย่างง่ายนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่พิมพ์ผิวนูนเนาะทุกคนก็จะเอาส่วนนูนของวัสดุเนี่ยมาพิมพ์ลงไปจะมีบางคนที่ไปฉลุทำเป็นแม่พิมพ์ฉลุกระดาษแล้วก็พิมพ์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็นับว่าเป็นเทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายเหมือนกันคราวนี้มาสำรวจวัสดุอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะครับว่าทุกคนพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานให้ได้เป้าหมายร้อยละ100หรือเปล่าผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ตอนนี้ของใครถึงร้อยละ80แล้วบ้างหรือเกินไปแล้วคนที่ถึงร้อยละ80แล้วและเกินแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยครับพอครับแสดงว่าคนที่ยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะต้องเร่งมือแล้วเพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้ผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับต่อมาดินสอยางลบนะครับอันนี้ใครที่ยังปรับแบบยังต้องใช้นะกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบหรือจะติดแบ่งพื้นที่อื่นๆก็ได้กระดานรองวาดนะครับวัสดุที่นำมาเป็นแม่พิมพ์วันนี้มีใครมีวัสดุใบใหม่บ้างมีไหมครับมีกลุ่มไหนมีวัสดุใหม่ๆบ้างไม่มีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเจอวัสดุครูไปท้าทายเพิ่มนะครับสีโปสเตอร์นะครับผู้การจานสีอันนี้คืออุปกรณ์ที่มีใช้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับคราวนี้มาถึงช่วงแรกที่เราจะได้แบ่งปันเทคนิคกันนะครับในช่วงขอดูงานดีเดี๋ยววันนี้มีงานดีจากเพื่อนๆต้นทางนะครับที่จะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับรวมถึงครูเห็นวิธีการวางแผนในการสร้างสรรค์งานของเพื่อนด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนวางแผนลำดับขั้นตอนการพิมพ์ยังไงถึงมีผลงานออกมาในลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างและอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเชิญคนแรกก่อนเลยครับเชิญมาด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวครูถืองานให้ผลงานชิ้นแรกนะครับที่ดูแล้วน่าสนใจ
3: ค่ะในธีมที่หนูเลือกจะทำนะคะก็เป็นกระต่ายที่อยู่ในพระจันทร์ค่ะซึ่งบริเวณรอบๆนะคะหนูจะใช้การที่ขยำทิชชู่ค่ะจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ไปรอบๆของตัวงานค่ะส่วนบริเวณของดวงจันทร์นะคะ

0: คะหนูใช้กระติกน้ำค่ะในการทาสีรอบขอบแล้วก็จึงพิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้ทิชชู่เหมือนเดิมค่ะใช้ชิ้นเดิมเลยในการพิมพ์เพื่อให้เกิดลวดลายด้านในส่วนในรูปร่างของกระต่ายนะคะแล้วก็ดาวต่างๆหนูใช้การฉลุเอาค่ะจากการใช้กระดาษค่ะตัดแต่งให้เป็นรูปกระต่ายแล้วก็จึงพิมพ์ลงไปค่ะ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจะเห็นได้ว่ามีลำดับความคิดมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นได้จากงานชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนมีแนวคิดมาก่อนซึ่งแนวคิดสำคัญนะครับทุกคนจะต้องเขียนแนวคิดและตั้งชื่อผลงานตัวเองลงไปด้านหลังผลงานด้วยนะครับหลังจากที่งานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนเขียนชื่อผลงานที่ตัวเองตั้งขึ้นแล้วก็เขียนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับใส่ลงไปเหมือนที่เพื่อนอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือสร้างบรรยากาศเป็นรูปของพระจันทร์นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของเพื่อนก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมมาได้สิ่งที่น่าสนใจคือเขามีวิธีการใช้วัสดุที่หลากหลายมากวัสดุที่นำมาเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีการคุมโทนสีซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็มีการใช้แม่พิมพ์ในการฉลุกระดาษมาทำเป็นตัวกระต่ายเพิ่มด้วยนะครับมีอีกหนึ่งผลงานครับที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนใช้เทคนิคอะไรซึ่งทั้งสองคนนี้ใช้เทคนิคต่างกันพอสมควรแล้วก็ให้อารมณ์หรือให้รสของภาพเนี่ยที่แตกต่างกันมาดูผลงานของเพื่อนคนต่อไปครับเชิญครับอันนี้หนูกำหนดผลงานแนวตั้งหรือแนวนอนลูกแนวตั้งแนวนี้เนาะเชิญครับ
2: อันนี้นะคะพื้นหลังหนูจะใช้เป็นฟองน้ำค่ะจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษค่ะแล้วก็จะใช้เป็นใบไม้ค่ะทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษ
1: อันนี้นะครับสิ่งที่ครูบอกว่าน่าสนใจก็คือพื้นหลังที่เพื่อนเลือกใช้เพื่อนใช้เทคนิคการเอาฟองน้ำจุ่มสีและปั๊มลงไปนะครับเป็นการสแตมป์ลงไปให้ได้พื้นหลังสีดำก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ใบไม้นะครับใช้ส่วนนูนของใบไม้พิมพ์ทับลงไปด้วยสีสันที่สดใสจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพื้นหลังกับสีของใบไม้อันนี้ก็จะทำให้ได้ผลงานที่น่าสนใจแล้วก็มีมิติมีความดูลึกลับนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานทั้ง2ชิ้นนะครับมีวิธีการสร้างสรรค์งานมีคิดแล้วก็มีเทคนิคที่น่าสนใจถ้านักเรียนปลายทางสนใจวิธีการไหนก็เอาไปปรับใช้กับผลงานตัวเองได้นะครับสำหรับการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับมีเป้าหมายการสร้างสรรค์อยู่ที่ร้อยละ100นั่นหมายความว่าหลังจากจบคาบเรียนนี้ไปทุกคนจะได้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วข้อที่ครูอยากเน้นย้ำอีกอย่างนึงในการสร้างสรรค์งานซึ่งเป็นเรื่องที่เคยแนะนำไปแล้วก็คือให้ระวังบางเทคนิคมันไม่ใช่เทคนิคการพิมพ์อย่างเช่นครั้งที่แล้วครูแนะนำในเรื่องของการเอาแปรงสีฟันจุ่มสีแล้วดีดใช่ไหมครับถ้าเราดีดไปเฉยๆเลยแบบไม่มีแม่พิมพ์มารองรับเนี่ยมันคือการพ่นแต่ถ้าหนูมีแม่พิมพ์ฉลุมาก่อนวางแม่พิมพ์ฉลุลงไปแล้วดีดสีลงไปอันนี้นับเป็นการพิมพ์เพราะเรามีแม่พิมพ์ตั้งต้นอยู่แล้วก็คือแม่พิมพ์ฉลุที่เราฉลุขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผลงานเพื่อนเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการใช้ฟองน้ำปั๊มลงไปนับว่าเป็นการเพ้นท์ไหมคือเป็นการระบายไหมนับว่าเป็นการพิมพ์นะครับเพราะเขาปั๊มลงไปตรงๆการกดลงไปตรงๆนับว่าเป็นการพิมพ์สามารถทำได้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องการลากการสเปรย์แบบไม่มีแม่พิมพ์รองรับอันนี้ต้องระมัดระวังว่ามันจะหลุดจากกรอบของการทำงานภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานต่อถ้ามีเทคนิคอันไหนจากเพื่อนๆห้องต้นทางน่าสนใจเดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับซึ่งวันนี้เพื่อนต้นทางได้รับโจทย์พิเศษที่จะต้องวางแผนงานของตัวเองใหม่คือทุกคนจะได้รับแม่พิมพ์พิเศษไปอีกคนละ2ชิ้นทุกคนจะต้องพิมพ์แม่พิมพ์2ชิ้นนี้ลงไปในงานตัวเองนั่นหมายความว่าบางคนที่งานเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานตัวเองนะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางเนี่ยจะมาได้จับแม่พิมพ์พิเศษที่จะต้องเอาไปปรับใช้กับงานเดิมซึ่งเขาจะต้องวางแผนการทำงานเพิ่มเติมนะครับบางคนอาจจะต้องแก้แบบซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเพื่อนจะมีวิธีการแก้ไขยังไงมีวิธีการดัดแปลงในการสร้างสรรค์งานแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ของตัวเองต่อยังไงบ้างนะครับขอเชิญกลุ่มแรกก่อนเลยครับจับฉลากกลุ่มละ2ชิ้นนะครับจะได้แม่พิมพ์เพิ่มกลุ่มละ2ชิ้นเชิญเลยครับอย่างที่1นะครับหนูกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4อย่างแรกได้ช้อนและซ่อมนะครับได้ช้อนและซ่อมไปใช้ในการพิมพ์งานนะครับถือไว้ก่อนอีก1ชิ้นครับอีก1ชิ้นได้ของเล่นสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับของเล่นสัตว์เลี้ยงท้าทายอยู่พอสมควรเชิญครับกลุ่มต่อไปเชิญครับ2ชิ้นครับชิ้นที่1เป็นไม้ไอศกรีมคนนี้เขาวางแผนงานมาดีแล้วนะครับแต่ครูมาดัดแปลงงานเขานะครับอย่างที่2ที่ได้ไปคือตาข่ายพลาสติกยังพอวางแผนงานตัวเองได้ไหมได้นะโอเคเชิญครับกลุ่มต่อไปครับจับ2ชิ้นครับกลุ่มนี้ได้ตัวหนีบผ้านะครับ1ชิ้นแล้วตัวหนีบผ้าชิ้นที่2ที่ได้ไปคือดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้คือข้อจำกัดคือจำนวนแม่พิมพ์น้อยนะครับแต่ต้องใช้ทั้งกลุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะเอาทั้ง3ดอกนี้ไปแบ่งกันใช้ยังไงนะครับเชิญครับกลุ่มต่อไปเชิญครับตอนนี้ครูเชื่อว่ามีคนลุ้นแผงไข่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปคือฝากล่องขนมนะครับก็คือฝาสังกะสีอันนี้นะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยนะใช้ขอบที่เป็นวงกลมด้านนอกก็ได้หรือใช้ด้านในก็ได้นะครับเชิญครับต่อไปครูว่าแผงไข่แผงไข่จริงด้วยแผงไข่ไก่นะครับได้ไปเลย1ชิ้นนะครับคราวนี้นักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินจนเป็นอุปสรรคสามารถตัดแต่งได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีพื้นผิวที่น่าสนใจอยู่ตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามาใช้ได้เชิญครับสุดท้ายไม่ต้องจับแล้วนะครับได้เป็นมีดตัดเค้กนะครับมีดตัดเค้กอันนี้นะครับซึ่งเอาไปใช้ทำแม่พิมพ์ได้และอีกหนึ่งอย่างก็คือก้อนหินจำนวน5ก้อนนะครับได้ก้อนหินอีกจำนวน5ก้อนเชิญครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆที่ได้แม่พิมพ์ไปกลุ่มละ2อย่างซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องใช้

เขาจะเอาแม่พิมพ์นี้ไปปรับใช้กับแบบงานเดิมของเขายังไงจะเปลี่ยนแปลงแบบยังไงหรือบางคนอาจจะคุมให้อยู่ในแบบเดิมได้อยู่เดี๋ยวมาดูแนวทางแก้ปัญหาของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยนักเรียนปลายทางอาจจะไปหาแม่พิมพ์ที่น่าสนใจมาสร้างเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับ

นักเรียนปลายทางครับครูขอยกตัวอย่างนะครับอย่างผลงานชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนได้เผลอใช้วิธีการเพ้นท์ลงไปในส่วนของต้นไม้ในส่วนนี้ไม่ต้องทำใหม่เลยนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยการหาแม่พิมพ์ที่จะมาพิมพ์เป็นพื้นผิวของต้นไม้มาพิมพ์เพิ่มเข้าไปทับเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยที่เพื่อนจะเลือกใช้ก็คือเอาลังแผงไข่เมื่อสักครู่เนี่ยที่เขามีพื้นผิวขรุขระมาพิมพ์ทับให้เป็นเท็กเจอร์ของผิวต้นไม้ทับลงไปเมื่อรอยพิมพ์ทับรอยเดิมที่เป็นรอยเพ้นท์เรียบร้อยแล้วงานก็จะดูเป็นงานภาพพิมพ์นะครับอีกเทคนิคนึงครับในส่วนของแม่พิมพ์ที่เราไม่สามารถจับเขาแล้วพิมพ์ได้อย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้ให้นักเรียนทาสีและวางลงไปบนงานได้เลยหลังจากนั้นให้หากระดาษรียูสมาวางทับแล้วก็กดลงไปหลังจากนั้นก็แกะออกอันนี้ก็จะทำให้ได้งานภาพพิมพ์เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องจับแม่พิมพ์ไว้นะครับลองเอาวิธี2วิธีนี้ไปปรับใช้กับการทำงานดูครับ

ปลายทางครับครูขอแนะนำวิธีการดึงเทปออกจากงานนะครับวิธีการดึงให้นักเรียนดึงเฉียง45องศาในลักษณะนี้นะครับดึงเฉียงออกจากตัวงาน45องศาจะทำให้ตัวงานไม่ขาดตัวกระดาษไม่ขาดกินเข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วเราก็จะได้เส้นที่คมสวยงามในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยถ้าเราดึงเฉียงเข้ามันก็จะขาดเข้าไปในส่วนตัวของงานภาพพิมพ์ที่เราทำไว้ครับหนูทำต่อได้เลย

นักเรียนปลายทางครับมีอีกหนึ่งเทคนิคจากเพื่อนห้องต้นทางที่น่าสนใจนะครับวัสดุที่เขาได้เพิ่มเติมไปเนี่ยเป็นฝากล่องขนมที่เป็นสังกะสีแบบนี้นะครับเขาใช้วิธีการระบายแบบไล่สีบนแม่พิมพ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาระบายแบบไล่สีบนแม่พิมพ์หลังจากนั้นก็จะเอาไปพิมพ์ในลักษณะนี้เลยทุกคนพอจะเดาออกไหมครับว่าเขาต้องการภาพอะไรถูกต้องครับเขาต้องการภาพพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์แบบครึ่งดวงนั่นเองก็เลยระบายแบบไล่สีแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจเทคนิควิธีการนี้เอาไปใช้ได้นะครับระบายบนแม่พิมพ์แบบไล่สีโดยปกติเราจะระบายสีเดียวเนาะแต่อันเนี้ยระบายไล่สีแล้วมาพิมพ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับศิลปินหลายๆท่านก็ใช้วิธีการนี้ในการทำงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งนิยมใช้มากในการทำงานภาพพิมพ์แกะไม้เวลาพิมพ์พื้นหลังเขาจะไล่สีแบบนี้แหละแล้วพิมพ์พื้นหลังทิ้งไว้ก่อนหลังจากนั้นจะเอาตัวแม่พิมพ์ที่แกะไม้เนี่ยมาพิมพ์ทับลงไปอีกทีนึงวิธีนี้น่าสนใจครับ

0: นักเรียนครับวันนี้นะครับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของเราคือร้อยละ100ก็คือทุกคนต้องได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถเอาไปทำเพิ่มเติมเป็นการบ้านมาได้และนำมาในครั้งหน้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลงานของตัวเองนะครับจากการที่สร้างสรรค์ผลงานกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยในห้องต้นทางมีหลายคนมากที่มีเทคนิควิธีการสร้างงานที่น่าสนใจแล้วครูก็ได้แนะนำไปแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวมีอีก2ส่วนนะครับที่อีก2ชิ้นที่ครูขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะแนะนำในช่วงของสร้างสรรค์แบ่งปันเทคนิคในช่วงนี้เลยเพื่อที่จะได้เห็นว่าเพื่อนมีเทคนิคอะไรน่าสนใจนอกเหนือจากที่ครูได้แนะนำไปแล้วอีกนะครับมาดูที่ผลงานชิ้นแรกกันเลยครับเพื่อนเอาอะไรมานำเสนอมีวิธีการหรือมีเทคนิคในการสร้างสรรค์งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาวางแผนลำดับในการทำงานยังไงนี่คือผลงานนะครับเชิญนำเสนอเลยครับ
1: ครับผมของผมก็จะใช้ครับสำลีครับชุบสีแล้วก็นำมาปั๊มเป็นพื้นหลังครับ
0: ครับ
1: จากนั้นก็นำเชือกครับมาทาเป็นหลายๆสีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็วางเป็นรูปร่างอิสระแล้วก็ใช้กระดาษกดแล้วก็ดึงเชือกครับ
0: ก็คือใช้เชือกระบายหลายๆสีในเชือกเส้นเดียวนะครับจัดวางด้วยเส้นอิสระแล้วก็วางแล้วก็ทับดึงเชือกออกก็จะได้เป็นดอกไม้ลักษณะดอกยาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับมีส่วนไหนอีกบ้างครับ
1: แล้วก็เป็นส่วนที่ขดๆเนี่ยครับผมใช้ลวดครับ
0: ครับ
1: นำมาขดแล้วก็ทาสีครับ
0: ก็คือขดลวดที่ได้จากอุปกรณ์พิเศษในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนก็ได้เอามาไว้ในผลงานจริงๆตามโจทย์ที่ตัวเองได้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไปได้ไปแล้วใน1ชิ้นงานนะครับซึ่งประกอบด้วยหลายเทคนิคเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในชิ้นงานที่2ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกตากับผลงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนสร้างสรรค์ภาพอะไรและเอาอะไรมานำเสนอให้เราดูเชิญครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับอาจจะแปลกตากว่าผลงานชิ้นอื่นๆนิดนึงเวลาเราสร้างสรรค์ผลงานเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการทำให้มันเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยว่าภาพนี้คือภาพอะไรสร้างสรรค์ภาพอะไรขึ้นมางานชิ้นนี้ของเพื่อนจะเป็นผลงานในลักษณะของนามธรรมเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีวิธีการสร้างสรรค์งานยังไงเชิญครับ
2: หนูมีแนวคิดมาจากใต้ทะเล
0: ใต้ทะเลนะครับหนูมีอะไรบ้างหนูใช้เทคนิคอะไรบ้างคร
2: ับ ใช้บับเบิ้ลค่ะระบายแล้วก็ปั๊มลงไปให้เกิดเป็นฟองอากาศใต้ทะเล
0: ครับก็คือใช้แผ่นกันกระแทกใช่ไหมลูกที่เป็นฟองที่หนูชอบบีบเล่นกันนั่นแหละก็คือมาพิมพ์นะครับให้เป็นฟองอากาศใต้ทะเลมีส่วนไหนอีกบ้างครับ
2: แล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็ปะการังค่ะ
0: มีสาหร่ายปะการังตัวสาหร่ายหนูใช้วัสดุอะไร
2: สาหร่ายใช้ไม้ไอติมค่ะ
0: ใช้ไม้ไอศกรีมแล้วก็ปะการังครับ
2: ปะการังใช้กระดาษสมุดแล้วก็กระดาษทิชชู่
0: กระดาษสมุดกับกระดาษทิชชู่ขยำใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ลงไปอันนี้คำนักเรียนเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ครูอยากให้ดูไว้นะครับก็คือเขาใช้วิธีการที่ไม่ต้องถ่ายทอดให้เห็นรูปลักษณ์ชัดเจนคือจริงๆเพื่อนจะสามารถถ่ายทอดโดยให้เห็นว่านี่คือปะการังนะนี่คือปลานี่คือสาหร่ายนี่คือฟองอากาศแบบชัดเจนเลยก็ได้แต่เขาเลือกที่จะนำเสนอด้วยวิธีการแบบแอบแตกหรือว่านำมาทำก็คือให้เห็นภาพรวมแล้วดูออกว่าอันเนี้ยคืออารมณ์ของใต้ท้องทะเลโดยการเลือกใช้โทนสีโดยการถ่ายทอดรูปร่างแบบคร่าวๆไม่ต้องให้เห็นชัดงานแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครอยากลองทำแบบนี้ทำได้โดยหนูไม่ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนแต่เอาอารมณ์เอามูดของบรรยากาศนั้นมาถ่ายทอดลงบนผลงานในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้คิดแนวคิดได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยใช้อารมณ์ได้อย่างง่ายๆเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับวันนี้ครูประทับใจมากเลยแนวคิดบางแนวคิดเทคนิคบางเทคนิคหรือวิธีการทำงานของบางคนครูก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าพวกเราก็ทำให้ครูได้รู้สึกเซอร์ไพรส์กับวิธีที่เราคิดได้บางโจทย์บางวัสดุแม่พิมพ์อุปกรณ์ที่ครูคิดว่าเอามาเฉยๆเพื่อให้ได้ท้าทายพวกเราแต่พวกเราก็เลือกที่จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ปลายทาง จะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไปด้วยนะครับขอแนะนำอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องแกะตัวเทปกระดาษกาวที่แปะอยู่รอบผลงานของตัวเองวิธีการแกะนะครับให้นักเรียนดึงเทปกระดาษกาวออกจากตัวงานโดยเฉียง45องศาถ้านักเรียนดึงเข้าหาตัวงานเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานที่นักเรียนพิมพ์ไปขาดได้เพราะฉะนั้นให้หนูดึงออกจากตัวงานเฉียง45เซนติเมตรก็จะไม่ขาดแล้วก็จะได้ลายเส้นกรอบที่คมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปดึงเทปกระดาษกาวรอบตัวผลงานออกด้วยตัวเองนะครับและผลงานชิ้นนี้จะต้องนำมาในคาบเรียนถัดไปอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะครั้งหน้าทุกคนจะต้องมาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องทัศนธาตุไปแล้วเรามาสร้างสรรค์ผลงานแล้วแล้วในผลงานชิ้นนี้เราเอาความรู้เรื่องทัศนธาตุเหล่านั้นเรื่องการออกแบบกลับมาใช้ในผลงานยังไงบ้างเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองกันนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งครั้งหน้าเนี่ยก็คือวิเคราะห์ผลงานที่ตัวเองสร้างนี่แหละซึ่งจะค่อนข้างง่ายเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกใช้วัสดุอะไรใช้เทคนิคอะไรตรงไหนเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรก็จะวิเคราะห์ง่ายนะครับครั้งหน้าเนี่ยให้ทุกคนทำความเข้าใจกับงานตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับคนที่คิดตัวเองอาจจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมอาจจะเตรียมอุปกรณ์ในชุดนี้มาได้แต่ใครที่คิดว่างานของตัวเองเรียบร้อยแล้ว 100% พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ชุดนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือใบงานที่2นะครับที่จะต้องจัดเตรียมในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ครั้งหน้าเราจะวิเคราะห์งานภาพพิมพ์ของตัวเองลงในใบงานที่2ชิ้นนี้โดยใช้ความรู้จากใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นั่นหมายความว่าในครั้งหน้านะครับเราจะต้องดูว่าทั้งในตัวงานของเราเนี่ยทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบเราได้เอาวิธีการไหนมาใช้บ้างและปรากฏอยู่ในส่วนไหนของงานจะได้ทำลงไปในใบงานในเรื่องของการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคาบเรียนที่สร้างสรรค์มากๆที่เพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยได้เอาวัสดุที่ท้าทายมาออกแบบเป็นแม่พิมพ์ที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองให้มีความสมบูรณ์ไปที่เป้าหมายร้อยละ100นะครับก็ได้แบ่งปันเทคนิควิธีการกันไปใช้ปรับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานของตัวเองสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปี่ปื้มขนาดเลยเจ้าม
2: ันเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยม

0: การบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1 เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค 10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง

0: นะคะกฎการสะท้อนเนี่ยมันมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นแนวฉากต้องอยู่ในระนาบเดียวกันส่วนข้อที่2เราพบว่ามุมตกกระทบจะมีขนาดเท่ากับมุมสะท้อนเสมอเอาละค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนกันนั้นต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะคือภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงผิวราบนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับภาพกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบได้นะคะคำถามข้อแรกค่ะนักเรียนเห็นปากกาในมือครูไหมเดี๋ยวครูหยิบปากกามาหนึ่งด้ามเห็นปากกาในมือครูไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: นักเรียนปลายทางเห็นไหมคะนักเรียนต้นทางก็เห็นใช่ไหมคะคำถามคือเรามองเห็นปากกาในมือครูเนี่ยได้ยังไงเรามองเห็นปากกาในมือครูเนี่ยได้ยังไงเกี่ยวกับแสงไหมคะนักเรียน
1: เก
0: ี่ยวนะคะไหนลองอธิบายให้ครูฟังง่ายๆหน่อยได้ไหมห้องต้นทางขอเป็นเลขที่1ละกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะ
2: แสงตกกระทบใส่ปากกาทำให้สะท้อนเข้าตาเรา
0: ปรบมือดังๆให้เปาหน่อยนะคะหนูมองเห็นปากกาในมือครูได้ยังไงนะคะง่ายๆก็คือเรามองเห็นได้เพราะว่าแสงเนี่ยจากแหล่งกำเนิดแสงมันไปตกกระทบที่ปากกาแล้วแสงนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปต้องเชื่อมโยงความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนว่าแสงที่ตกกระทบที่ปากกาและสะท้อนเข้าสู่ตาของนักเรียนมันมีลักษณะการสะท้อนอย่างไรมันมีลักษณะการสะท้อนอย่างไร อธิบายผ่านกฎของการสะท้อนก็ได้อีกหนึ่งครั้งนะคะคำถามข้อนี้แสงที่ตกกระทบที่ปากกาและสะท้อนเข้าสู่ตาของนักเรียนมีลักษณะการสะท้อนอย่างไรใครจะช่วยครูตอบคำถามข้อนี้ดีคะนักเรียนมันสะท้อนยังไงคะนักเรียนมันมีหลักการไหมตอนมันสะท้อนหรือมันสะท้อนไม่มีทิศทางมีไหมมีทิศทางที่แน่นอนถูกไหมเรารู้ไหมว่ามันจะสะท้อนไปตรงไหนสะท้อนยังไงคะนักเรียนบางคนบอกว่ามันต้องสะท้อนแหละครูมันสะท้อนแน่นอนเลยแต่มันสะท้อนในลักษณะยังไงคะเกี่ยวกับการทดลองที่แล้วนะที่เราทำครั้งที่แล้วอะคือยังไงคะเกี่ยวกับเพิ่มเติมให้กับขนาดของมุมอะคะนักเรียนไกด์ให้นะสามารถอธิบายได้ไหมคะแสงที่ตกกระทบที่ปากกาและสะท้อนเข้าสู่ตาของนักเรียนมีลักษณะการสะท้อนอย่างไรถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถตอบได้อ๋อมีคนยกมือแล้วกลุ่มที่สองยกมืออันไหนลองตอบดูค่ะมันจะมีลักษณะการสะท้อนยังไงคะ
3: มีลักษณะการสะท้อนขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบค่ะถ้าหากมุมตกกระทบมีขนาดมากเท่าไหร่มุมสะท้อนก็จะมีขนาดมากเท่านั้นค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะลักษณะของแสงที่ตกกระทบปากกานะคะมันจะมีการสะท้อนอย่างไรก็คือแนวรังสีของแสงที่ตกกระทบและสะท้อนออกจากปากกานะคะนักเรียนมันจะอยู่ในระนาบบันและมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมนี้นะคะเกมอ่านคำปราบเซียนเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูอ่านนะคะคำหรือข้อความยาวๆเหล่านี้ให้ครูหน่อยนะคะเอาละค่ะไปดูค่ะอันแรกอ่านให้ครูฟังได้ไหมคะอ่านได้ไหมคะมีคนยกมือแล้วจากกลุ่มที่3อ่านให้ฟังหน่อยอ่านได้ว่าอย่างไรคนอื่นตั้งใจฟังนะได้เหมือนกันไหมได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะข้อความบนนี้
4: ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก
0: ถูกไหมคะทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกนะคะเอาละอันต่อไปกลุ่มที่3ยกมืออีกแล้วนะคะยกมือแล้วอ่านได้ไหมเนี่ย
5: สาวแสนสวยใส่เสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้ม
0: กำลังใจเยอะมากปรบมืออันนี้นะคะข้อที่2ผ่านไปต่อไปข้อที่3ค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมเนี่ยอันเนี้ย โอ้โหกลุ่มที่3ยกมืออีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะดูดีๆคำนี้อ่านว่าอะไรคะเนี
6: ่ยแอมบูแลนซ์ครับ
0: แอมบูแลนซ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณเป็นไงคะอ่านยากนะคะนักเรียนอ่านยากนะนักเรียนคำนี้แอมบูแลนซ์นะคะก็แปลว่ารถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนั่นเองอ้าวคำที่ครูเอามาให้ดูนะคะเราต้องใช้เวลาในการอ่านประมาณนึงเลยนะไม่สามารถอ่านได้ทันทีนะคะหากเราต้องการอ่านให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนักเรียนจะเลือกใช้อะไรเป็นตัวช่วยช่วยยังไงเพราะอะไรทำไงดีคะให้อ่านง่ายขึ้น
1: ใช้กระจก
0: ใช้อะไรดีคะ
1: ใช้กระจก
0: ใช้กระจกนะคะเพราะอะไรคะนักเรียนเดี๋ยวขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนเป็นหนูวีนาก็ได้ค่ะโอเคค่ะเผื่อเพื่อนๆปลายทางอยากฟังเสียงนะมาดูกันค่ะว่าแนวคิดของเพื่อนต้นทางเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะ
3: ก็ใช้กระจกในการเป็นตัวช่วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สะท้อนแล้วมันจะตรงข้ามกันค่ะทำให้เรามุมมองที่เราเห็นในกระจกเป็นมุมที่เราอ่านปกติค่ะ
0: ปรบมือดังๆให้วีนาของเราด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราจะอ่านให้ง่ายก็อาจจะใช้ตัวกระจกนะคะกระจกเงานะคะหรือว่าแผ่นพลาสติกโดยการนำกระจกเงาเนี่ยมาส่องดูข้อความนี้แล้วก็อ่านข้อความจากกระจกหรือว่าแผ่นพลาสติกก็ได้นะคะเอาละไปต่อค่ะแล้วแผ่นกระจกหรือว่าแผ่นพลาสติกอ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะนักเรียนอธิบายลักษณะของมันให้ครูได้ไหมคะลักษณะเป็นยังไงคะเอาเป็นกระจกก็ได้กระจกเงาเหมือนที่วีนาตอบก็ได้ค่ะลักษณะเป็นยังไงคะที่เราจะเลือกมาใช้ส่องเพื่ออ่านคำเมื่อสักครู่นี้ให้อ่านได้ง่ายเราใช้กระจกแบบไหนลองตัวแทนตอบสักหนึ่งคนกลุ่มที่3ค่ะยกมือแล้วตอบมาเลยค่ะนักเรียนลักษณะของกระจกเงาที่เราใช้มันเป็นยังไงล่ะจะได้เห็นภาพชัด
7: ๆเป็นแบบแผ่นที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: สี่เหลี่ยมเป็นวงกลมได้ไหม
7: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วที่สำคัญมันจะต้องทำไม
7: ต้องเรียบค่ะ
0: เรียบโอเคปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ลักษณะของแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกต้องเป็นยังไงนะคะจะต้องมีผิวทั้ง2ด้านสะท้อนแสงได้ดีเนาะรูปร่างเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะนักเรียนเอาละต่อไปค่ะคำถามเห็นภาพน้องแมวไหมคะถ้าเกิดว่าเรากำลังส่องกระจกใช้แผ่นกระจกหรือว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยส่องที่ใบหน้าตัวเองนักเรียนจะเห็นภาพใบหน้าของตัวเองไหมเห็นแล้วลักษณะของภาพที่เห็นในกระจกจะเป็นยังไงคะนักเรียนมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงจากเดิมหรือไม่อย่างไรหรือมีขนาดเท่าเดิมอันนี้เป็นคำถามชวนคิดถ้าเกิดนึกไม่ออกลองดูเป็นน้องแมวของเราก็ได้กำลังส่องกระจกอยู่ภาพมันจะเป็นยังไงขนาดมันเป็นยังไงคะบางคนบอกเท่าเดิมจริงไหมเนาะเอาละในวันนี้นะคะเราจะพิสูจน์กันนะคะผ่านใบกิจกรรมที่1ค่ะภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนผิวราบนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งก่อนเริ่มทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องศึกษาใบกิจกรรมก่อนแล้วตอบคำถามครูให้ได้3ข้อคือกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะศึกษาตัวใบกิจกรรมเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนเริ่มทำกิจกรรมค่ะลงมือศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาตัวใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามครูก่อนเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งคำถามข้อแรกที่ครูกวางได้ให้ไว้นะคะถามว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรคำถามนี้ง่ายมากนะคะใครจะตอบคำถามข้อนี้ของครูดียกมือเลยค่ะยกมือเลยยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5ค่ะมาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ
0: ปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็คือสังเกตแล้วก็บอกลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบนะคะรวมถึงจะต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพได้ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่2นะคะวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรใครจะสรุปให้ครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะมาฟังกันค่ะ
2: วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะข้อที่1ก็คือปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนขนาดเล็กเท่ากัน2ก้อนค่ะแล้วก็นำเข็มหมุดเนี่ยเสียบลงบนก้อนดินน้ำมันแต่ละก้อนแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือนำดินน้ำมันก้อนที่1เนี่ยวางบนแผ่นตารางค่ะระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพด้านใดด้านหนึ่งข้อ3นะคะก็คือนำดินน้ำมันก้อนที่2วางด้านหลังแผ่นพลาสติกโดยให้เข็มหมุดตัวที่2ซ้อนทับกับภาพของเข็มหมุดตัวที่1ในแผ่นพลาสติกค่ะข้อ4นะคะก็คือวัดระยะห่างจากแผ่นพลาสติกถึงตำแหน่งของเข็มหมุดตัวที่1เป็นระยะวัตถุและระยะห่างจากแผ่นพลาสติกถึงตำแหน่งของเข็มหมุดตัวที่2เป็นระยะภาพค่ะแล้วก็ข้อที่5ก็คือทำซ้ำข้อ2และข้อ4อีก2ครั้งโดยเปลี่ยนตำแหน่งเข็มหมุดตัวที่1ทุกครั้งค
0: ่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเรามาสรุปให้เกิดความเข้าใจไปพร้อมกันอีก1รอบนะคะนักเรียนเราจะใช้เข็มหมุด2อันนะคะที่ปักดินน้ำมันเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราอาจจะใช้วัตถุอย่างอื่นแทนก็ได้ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะคะคือเราต้องนำดินน้ำมันก้อนที่1วางด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นพลาสติกก่อนตรงนี้นะคะทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะจากนั้นให้เราเนี่ยมองไปที่แผ่นพลาสติกนะคะและนำดินน้ำมันก้อนที่2วางด้านหลังแผ่นพลาสติกวางอย่างไรมาดูกันนะคะวางโดยให้เข็มหมุดตัวที่2เนี่ยค่ะซ้อนทับกับภาพของเข็มหมุดตัวที่1ในแผ่นพลาสติกพอดีต้องซ้อนทับกันพอดีโอเคนะคะเอาละจากนั้นก็ให้เราเนี่ยวัดระยะวัตถุและระยะภาพนะคะให้วัดระยะวัตถุและระยะภาพอย่าลืมนะคะนักเรียนเข็มหมุดตัวที่1ครูให้เป็นวัตถุเราเป็นคนวางเองส่วนเข็มหมุดตัวที่2เป็นภาพเพราะอะไรเพราะว่าเรานำที่2เนี่ยวางซ้อนตรงภาพที่เกิดขึ้นของวัตถุหรือเข็มหมุดตัวที่1ด้วยตัวเราเองนะเราวางบนภาพดังนั้นมันจะแทนภาพนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางนะอยากให้นักเรียนลดความสับสนลงก็อาจจะใช้เข็มหมุดคนละสีก็ได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3คือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลในกิจกรรมนี้คืออะไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ยกมือแล้วเรามาฟังกันค่ะ
3: ระยะวัตถุระยะภาพแล้วก็ขนาดภาพครับ
0: เราจะต้องวัดระยะวัตถุระยะภาพแล้วก็ขนาดของภาพแล้วก็ขนาดของวัตถุด้วยนะคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะนี่เพื่อนตอบอย่างมั่นใจเลยนะคะนะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลก็คือลักษณะภาพขนาดภาพเข็มหมุดในแผ่นพลาสติกนะคะเทียบกับเข็มหมุดระยะวัตถุแล้วก็ระยะภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปแนวทางเดียวกันภาพนี้ดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางกันนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถวัดระยะวัตถุได้อย่างไรเข็มหมุดตัวที่1คือวัตถุใช่ไหมนักเรียนเราจะวัดยังไงคะลูกวัดยังไงคะนับช่องถูกไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวชุดทดลองแต่ถ้าในภาพนี้เราจะทำยังไงดีคะถึงจะทราบระยะวัตถุ ระยะวัตถุระยะวัตถุวัดยังไงคะตัวแทนจากกลุ่มที่อยู่กลุ่มที่5นะคะเขาตอบแล้วแต่ครูอยากได้ยินเสียงด้วยรบกวนหน่อย1คนตัวแทน1คนใครก็ได้หนูหรือเพื่อนก็ได้ค่ะวัดยังไงคะระยะวัตถุเนี่ยของภาพนี้ก็คือเข็มหมุดตัวที่1ลองตอบให้ครูฟังชื่นใจหน่อยค่ะ
4: ใช้แม่บรรทัดวัดครับ
0: วัดจากไหนไปไหนคะนักเรียน
4: วัดจากจุดที่วัดจากกระจกครับไป
0: ไปไหนคะ
4: เข็มหมุดที่1ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยนะคะตรงนี้นะคะตัวแผ่นสีฟ้านะคะนักเรียนก็คือตัวแผ่นพลาสติกเนาะเหมือนที่เมื่อกี้เพื่อนเราพูดเรื่องกระจกแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าในการทดลองวันนี้เราจะใช้แผ่นพลาสติกนะคะนักเรียนก็วัดง่ายๆเลยคือวัดระยะห่างจากแผ่นพลาสติกถึงตำแหน่งของเข็มหมุดตัวที่1นะคะแต่ถ้าในชุดทดลองเราอาจจะใช้การนับช่องก็ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะวัดระยะภาพล่ะวัดยังไงคะระยะภาพระยะภาพวัดยังไงคะเมื่อกี้ระยะวัตถุเพื่อนตอบไปแล้วระยะภาพวัดยังไงใช้วิธีการเดียวกันไหมใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือวัดระยะห่างจากแผ่นพลาสติกไปถึงตำแหน่งของภาพหรือเข็มหมุดตัวที่2นั่นเองอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมรวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราแล้วนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องบันทึกนะลงในใบงานที่1ภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะซึ่งในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องวัดนะคะทั้งหมด3ครั้งนะภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตอนที่เราวางวัตถุลงไปเราก็จะต้องนับช่องไว้ด้วยเพื่อที่จะมาตอบว่าระยะวัตถุของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วจากนั้นทำกิจกรรมคือเอาตัวหมุดตัวที่2วางตรงภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็นับช่องก็จะเอามาเติมในระยะภาพได้ส่วนขนาดของภาพขนาดของภาพทำยังไงคะนักเรียนนักเรียนก็เอาใบบรรทัดเนี่ยวัดความสูงของเจ้าหมุดอันที่2ได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าคือขนาดของภาพเอาละค่ะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเป็นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะทำเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลกิจกรรมเรียบร้อยรวมถึงตอบคำถามท้ายกิจกรรมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมกันนะคะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในห้องต้นทางแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมให้ครูอ่ะเป็นสักหนึ่งกลุ่มค่ะนำเสนอผลที่ได้นะคะที่เราบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมอะค่ะคนไหนก็ได้ค่ะนักเรียนใครคะลูกขวัญละกันนะคะลองมาฟังจากคำตอบจากลูกขวัญกันนะคะมาปรบมือดังๆให้ลูกขวัญหน่อยนะคะมาดูกันว่าระยะภาพระยะวัตถุรวมถึงขนาดภาพที่เพื่อนของเราได้ทดลองนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองดูในตัวใบงานได้เลยนะคะ
1: มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่ามันเท่ากันค่ะ
0: ไหนลองอธิบายซิว่าที่บอกว่าเท่ากันน่ะระยะวัตถุเท่าไหร่ระยะภาพเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ที่เราทำทั้ง3ครั้งลองมาฟังกันนะคะ
1: ระยะวัตถุ4ช่องค่ะแล้วก็ระยะภาพ4ช่องค่ะขนาดภาพ1เซนค่ะแล้วก็อันที่2ระยะวัตถุ8ช่องค่ะแล้วก็ระยะภาพ8ช่อง1เซนค่ะแล้วก็อันที่3ขนาดระยะวัตถุ6ช่องค่ะแล้วก็ระยะภาพ6ช่องขนาด1เซนค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ลูกขวัญจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากห้องต้นทางนะคะลองมาดูอีกสัก1คนดีกว่านะคะให้ได้เปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมนะคะเป็นคนไหนดีคะเอาเป็นจากกลุ่มที่5ก็ได้ค่ะใครก็ได้นะคะในกลุ่มที่5ได้หมดเลยค่ะมาฟังกันค่ะ
2: ครับสำหรับผลการทำกิจกรรมนะครับในครั้งที่1เนี่ยระยะวัตถุได้1ช่องครับระยะภาพได้1ช่องครับส่วนขนาดภาพเนี่ยได้ 1.5 เซนติเมตรครับครั้งที่2นะครับระยะวัตถุครับได้7ช่องครับระยะภาพครับ7ช่องครับและขนาดของภาพจะเป็น 1.5 เซนติเมตรอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วสำหรับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3ระยะวัตถุเนี่ยได้ทั้งหมดได้6ช่องครับระยะภาพเนี่ยได้6ช่องเช่นกันครับแล้วก็ขนาดภาพยังคงเป็น 1.5 เซนติเมตรเช่นเดิมครับผม
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะนะคะขอบคุณโอกี้มากนะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้แล้วนะคะคำถามแรกถามว่าขนาดของวัตถุและขนาดของภาพมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ให้ครูดียกมือค่ะยกมือเลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
3: สัมพันธ์กันเนื่องจากมีขนาดเท่ากันนะคะ
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเมื่อเราสังเกตขนาดของวัตถุแล้วก็ขนาดภาพเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันค่ะนักเรียนโดยขนาดภาพจะเท่ากับขนาดของวัตถุนั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะระยะวัตถุและระยะภาพมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรคำถามนี้ง่ายมากเลยใครจะตอบครูดีคะยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่2 อย่างรวดเร็วเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะเสร็จเลยค่ะ
4: สัมพันธ์กันเพราะมีขนาดเท่ากันครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2นะคะนะคะเพื่อนตอบว่ามันมีขนาดที่เท่ากันนะคะถูกต้องเลยค่ะมันสัมพันธ์กันนะคะระยะวัตถุจะเท่ากับระยะภาพนั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรจากที่เราทำมานะคะเราสามารถสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรใครจะตอบครูดียกมือเลยค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1มาฟังกันค่ะ
3: ทำให้รู้ว่าระยะของวัตถุและระยะภาพเมื่อมีการถอยออกห่างจะมีระยะช่องที่เหมือนเดิมค่ะและขนาดของภาพก็จะเท่าเดิมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจาก

0: 1นะคะนะคะเมื่อกี้เพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ลองสรุปผลนะคะในตามความเข้าใจของเพื่อนแล้วก็อาจจะเป็นภาษาที่อาจจะฟังดูแล้วเห็นไหมคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางก็อุ๊ยรู้สึกตรงใจกับเพื่อนที่อยู่ปลายทางเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าครูขยายเพิ่มเติมให้ก็คือเมื่อเราวางวัตถุไว้หน้าแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงนะคะจะเกิดภาพหลังแผ่นพลาสติกโดยขนาดของภาพที่มีขนาดเท่ากับขนาดของวัตถุค่ะและระยะภาพก็จะมีค่าเท่ากับระยะวัตถุเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทดลองแล้วเราลองขยับนะคะตัววัตถุนะคะก็จะพบว่าระยะของภาพนะก็จะมีจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นตามเหมือนที่เกลได้อธิบายไว้เมื่อกี้นะคะเอาล่ะครูมีวิดีโอดีๆนะคะให้นักเรียนได้รับชมนะคะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันค่ะ
1: เมื่อวางวัตถุที่มีขนาดเล็กมากจนเป็นจุดไว้หน้ากระจกเงาราบก็จะเกิดภาพเป็นจุดในกระจกเงาราบด้วยโดยเมื่อมีแสงมากระทบกับวัตถุนั้นแสงจะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นทุกทิศทางแสงบางส่วนที่กระทบกระจกเงาราบก็จะเกิดการสะท้อนที่กระจกเงาราบนั้นเมื่อต่อแนวของรังสีสะท้อนจากแต่ละตำแหน่งออกไปทางด้านหลังกระจกด้วยเส้นประแนวของเส้นประเหล่านี้จะไปรวมกันที่จุดหนึ่งจุดนั้นคือตำแหน่งของภาพสำหรับวัตถุที่มีขนาดเช่นเทียนไขเมื่อวางวัตถุนั้นไว้หน้ากระจกเงาราบจะพิจารณาภาพที่เกิดจากแต่ละจุดของวัตถุนั้นภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาราบก็จะเป็นภาพเสมือนที่มีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุและมีขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุด้วยเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพของวัตถุที่วางไว้หน้ากระจกเงาราบได้โดยใช้แผนภาพรังสีของแสงและอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบจะเกิดการสะท้อนและถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพในกระจกเงาราบเพื่อความสะดวกเราจะเขียนแผนภาพแสดงรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นดังนี้วางเทียนไขหน้ากระจกเงาราบลากรังสีของแสงเส้นหนึ่งจากปลายเปลวเทียนไขให้ตกกระทบกระจกทำมุมฉากกับระนาบกระจกเงาราบหรือมุมตกกระทบเป็นศูนย์องศารังสีของแสงจะสะท้อนออกมาในแนวเดิมหรือมุมสะท้อนเป็นศูนย์องศาลากรังสีของแสงอีกเส้นหนึ่งจากปลายเปลวเทียนไขให้ตกกระทบกระจกทำมุมใดๆกับระนาบกระจกเงาราบเขียนเส้นแนวฉากณจุดที่แสงตกกระทบวัดขนาดของมุมตกกระทบรังสีของแสงจะสะท้อนจากกระจกด้วยมุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบลากเส้นประต่อแนวของรังสีสะท้อนทั้งสองเส้นมาด้านหลังกระจกเส้นทั้งสองเส้นจะตัดกันที่จุดหนึ่งจุดที่แนวรังสีสะท้อนเสมือนตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพเสมือนภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนของปลายเปลวเทียนไขการหาตำแหน่งของภาพส่วนอื่นๆของเทียนไขเช่นฐานเทียนไขก็ทำได้ในทำนองเดียวกันภาพของเทียนไขที่เกิดขึ้นในกระจกจึงเป็นภาพเสมือนขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุและระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ

บแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อวิดิทัศน์นะคะดีๆจากสสวทนะคะคือการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาราบนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลักการมันก็หลักการเดียวกันกับแผ่นพลาสติกที่เราใช้นะคะนักเรียนเราเลยมีคำถามว่าภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบเป็นภาพชนิดใดเมื่อกี้จากที่เราฟังตอบได้ไหมคะว่าเป็นภาพชนิดใดภาพอะไรคะนักเรียน

ภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะเมื่อฟังแล้วนะคะเราต้องเก็บประเด็นนะว่ามันเป็นภาพชนิดใดตอนนี้แต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบในใจและอาจจดไว้ในกระดาษก่อนนะคะส่วนคำถามข้อที่2คือภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรมันมีลักษณะเป็นอย่างไรภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตอบได้ไหมคะนักเรียนทีนี้เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบซึ่งเอกสารน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วถ้ายังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะผ่านคำถามข้อค่ะนักเรียนเห็นภาพที่อยู่บนจอไหมเป็นภาพของรถพยาบาลนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดหน้ารถพยาบาลจึงติดตั้งป้ายรถพยาบาลแบบนี้แบบนี้คำว่าแอมบูเลนซ์มันเป็นยังไงคะแปลกๆไหมมันกลับด้านนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าเพราะอะไรเขาถึงติดแบบนี้เขาติดผิดหรือเปล่านักเรียนเขาตั้งใจไหมหรือว่าเขาพลาดนักเรียนว่าตั้งใจเพราะอะไรล่ะช่วยกันคิดตรงนี้ช่วยกันคิดเพราะอะไรทำไมติดแบบนี้คะตรงนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะขบคิดเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอนนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นแล้วว่าทำไมเขาติดแบบนี้แน่นอนเขาไม่ได้ติดผิดแน่นอนนะคะแล้วเพราะอะไรเขาถึงติดแบบนี้อาจมาลองดูไอเดียจากเพื่อนต้นทางยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่สองมาฟังกันนะคะมาฟังกันค่ะนักเรียน
1: สาเหตุที่ติดคำว่า ambulance กับด้านนะคะเป็นเพราะว่าในกระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังเนี่ยของรถยนต์นะคะจะทำให้จะเป็นกระจกเงาที่กับด้านค่ะเลยทำให้จะเห็นว่าเป็นคำว่า ambulance หรือว่ารถพยาบาลค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองนะคะโอเคนะคะอันนี้เพื่อนก็ได้พูดถึงว่ามันช่วยให้คนที่ขับรถอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะนักเรียนเขามองกระจกข้างหรือว่ากระจกมองหลังก็จะเห็นคำว่าแอมบูเลนซ์เนี่ยเรียงถูกต้องพอดีนะเอาละเหมือนที่เราอธิบายเนาะนักเรียนเราดูที่ภาพที่ครูให้ดูบนจอนะอันนี้ก็คือกระจกมองข้างของรถถูกต้องไหมคะคนขับเนี่ยก็จะต้องมองนะด้านนี้อาจจะเป็นคนขับของคนที่พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายนะคะพอมองปุ๊บจะเห็นว่าคำว่าแอมบูเลนซ์เนี่ยมันจะเรียงมาพอดีนะก็คือเราจะใช้สื่อสารกับคนขับรถนะคะนักเรียนที่อยู่ด้านหน้ารถพยาบาลคนขับจะได้มองเห็นรถพยาบาลที่ขับตามมาด้านหลังในกระจกนะคะก็จะเห็นป้ายแล้วก็อ่านป้ายได้ว่านี่คือรถพยาบาลจะได้ขับหลีกหรือว่าหลบทางให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราวางวัตถุไว้หน้าแผ่นสะท้อนผิวราบเช่นกระจกเงาราบจะเกิดภาพในแผ่นสะท้อนแสงผิวราบนั้นนะคะโดยระยะภาพจะมีขนาดเท่ากับระยะวัตถุและขนาดภาพก็จะเท่ากับขนาดวัตถุด้วยสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพวัตถุได้จากการเขียนแผนภาพรังสีของแสงค่ะโดยให้แสงจากวัตถุตกกระทบกระจกเงาราบอย่างน้อย2แนวแสงตกกระทบจะเกิดการสะท้อนได้รังสีสะท้อนและถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพในกระจกเงาราบภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพเสมือนค่ะและเมื่อพิจารณารังสีสะท้อนจะพบว่ารังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกับรังสีตกกระทบและเส้นแนวฉากเสมอก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนะคะนักเรียนบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1แล้วก็ใบงานที่1เรื่องการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนั่นเองสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้รับความรู้ไปมากมายเลยนะคะครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญ

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ท Moral Cityพร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

Good morning, class. Good morning, students and teachers from around the world. Welcome to our English class today with me, Teacher Game, again. Everybody, how are you doing today? Are you happy? No? Are you hungry? Did you have breakfast today? What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Fried rice? Fried eggs? Fried chicken? Or nothing? Who hasn't had breakfast today? ใครไม่ได้ทานข้าวเช้ามาวันนี้ว้าวบางคนครับนักเรียนปลายทางนะครับมีใครไม่ได้ทานข้าวมาบ้างนะครับผม So can you imagine when you didn't have a breakfast นะครับ when you didn't have a breakfast what happened to you นะครับถ้าเราไม่ได้กินข้าวเช้ามาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับผมคิดว่า you got a little sick right you got stomach ache right and can you remember when we talk aboutstomach ache, headache, toothache,

0: sore throat, sore arm, sore legs. What do we call all of those things? Symptoms. Now, symptoms. Can you remember that? Okay, everybody, let's see. Let's get ready before we start our class. Everybody, shark.
1: Shark.
0: Everybody, shark.
1: Shark,
0: shark. I think two people miss this. Okay, everybody, shark, shark, shark.
1: Shark, shark,
0: shark, shark, shark. Many, many people. So, call back your consciousness. Mindfulness. Okay, everybody, let's see what we're going to learn today. And today's lesson is how to take care of yourself, number two. How to take care of yourself, number two. Now, ครั้งที่แล้วเราเรียน how to take care of yourself, number one ไปนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาใช้ทำอะไรบ้าง But first of all, let's see the objectives of today's lesson. Today, we have only one objective. It is, you will be able to identify the main idea from the conversation. So today, I will have a conversation for you, a dialogue. And you need to read the dialogue or conversation, and you have to identify the main idea. Can you still remember main idea? What is the main idea? The main point in the conversation or in the reading passage. คือใจความหลักนะครับในเรื่องนั้น Okay, but first of all, let's see if you can remember all of those vocabulary, yes or no. Okay, the first one, symptom. What does it mean, symptom? The feeling, right? Can you give me some symptoms? Headache, what else? Sore throat. Foot ache. Okay, what else? Toothache. And then, what else? Sore leg, sore arm, นะครับ dizzy, okay. Vomit, นะครับได้หมดเลยนะ And this one, throat. What does it mean, throat? Throat. Okay, your neck, right? Repeat after me, throat. Louder, throat. นักเรียนภาษาไทยอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับ Fluid.
1: Fluid.
0: What is fluid? ยาที่เป็นของเหลวเป็นน้ำใช่ไหมครับเก่งมากต่อมา viral infection what is viral infection you sick or you good you sick you're not good right you get infected by the virus นะครับ we call viral infections like covid 19 influenza นะครับ dengue fever for example and sore what is sore painful right hurt or painful sore นะครับYou can say, I have a sore leg, นะครับปวดเจ็บขาหนึ่งข้าง I have a sore throat, นะครับได้หมดเลย I have a sore arm, ได้นะ Next one, fatigue. Okay, fatigue, what does it mean, fatigue? Tired, นะครับ tired. And this one, persistence, what does it mean, persistent? For a short time or long time?For a long time, we call persistence. Now, if you have cough for a long time, okay, you have a persistent cough. And next one, low grade. Low grade. Is serious or less serious? Very serious or less serious?
1: Less serious.
0: Not very serious. Just a little bit. You can come to school, okay, man? When you have low grade fever, you can come to school. A little fever. Next one.Tenses. You have learned two tenses last time. Can you remember? This one, present perfect tense. นะครับเราเรียนไปหลายรอบแล้วนะครับ present perfect tense. When do we use present perfect tense? ใครจำได้บ้างว่า present perfect ใช้กับสถานการณ์แบบไหน Repeated action. อะไรอีกครับ Just finish action. สถานการณ์ที่เพิ่งจบไปกับสถานการณ์ที่เกิดมากกว่าหนึ่งครั้งและเราเรียนล่าสุดไปเลยคือสถานการณ์ที่เราโฟกัสหรือเน้นที่อะไรเน้นที่เวลาหรือเน้นสิ่งที่เป็นเน้นสิ่งที่เขาเป็นนะครับเราเรียกว่า results หรือว่า completion สิ่งที่เพิ่งจบลงไปนะครับโครงสร้าง present perfect ใครจำได้นะ present perfect ต้องมี has and have and followed by verb 2 or verb 3 verb 3 what do we call verb 3 past participle นะครับ when do we use has singular subject or plural subjectHas for singular subject and have for plural subject นะครับ more than one นะครับมากกว่าหนึ่งใช้ have โอเค What about present perfect continuous นะครับต่างกันนิดหน่อยแต่ยาวกว่าอันแรกนิดหน่อยมี present แน่นอนต้องมี has have ตามด้วย continuous เราต้องมี has have followed by Before verb ing, we need been, right? When do we use present perfect continuous? Which situation or which event? สถานการณ์ที่เราเน้นเกี่ยวกับอะไรนะครับเราใช้เทนส์ยาวๆนี้เน้นเกี่ยวกับว่าทำมาเป็นไงเวลานานเท่าไหร่แล้วนะครับเราเรียกว่า ongoing เหตุการณ์ที่กำลังทำมายาวนานแล้วนะครับโครงสร้าง has have followed by been และ verb ing นะ verb ing นะครับมาร์กจะไม่มาโดดๆนะครับเขาจะต้องมี verb to be นำหน้านะครับฉะนั้นแล้วต้องมี been นำหน้าด้วยนะครับ been has been verb ing สองเทนนี้สามารถใช้แทนกันได้ไหมได้นะครับใช้แทนกันได้เลยความหมายยังคงอยู่เพียงแต่อันแรกเน้นที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วหรือสิ่งที่เขาเป็นอันที่สองเน้นว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วแค่นั้นเองนะครับผมโอเค so can you guess what we are going to learn today นะครับ after you have learned the vocabulary last time what will we learn today นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วมี sore throat มี virus infections มี sorryIllness นะครับมี illness นะครับการเจ็บป่วยใช่ไหมครับ about health นะครับ about health illness นะครับ sickness นะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโอเค so everybody I want you to have this one ครับ handout number 3 visiting a doctor นะ visiting a doctor นะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่3นะครับบทสนทนาเรื่อง visiting a doctor ให้เลยนะครับมีคนอยู่2คนระหว่าง doctor and patient นะ patient who is doctorWhen you go to school, you meet the teacher or doctor. School. When you go to the hospital, you meet doctor or teacher. Doctor. นะครับ doctor อยู่ที่โรงพยาบาล What about patient? Patient. Someone who gets sick and goes to the hospital to see the doctor. นะครับ patient มีสองความหมายนะครับแปลว่าคนผู้ป่วยก็ได้แปลว่าอดทนก็ได้เขาจึงบอกว่าเป็นคนไข้จะต้องอดทนนะครับเพราะ being patientis to be patient นะครับ being patient is to be patient นะเป็นคนไข้ต้องอดทนโอเคนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ visiting a doctor นะครับนักเรียนต้นทางนะครับมีใบงานอยู่ในมือแล้วนะครับ so you have to read it loudly โอเคไหม read it loud นะครับออกอ่านออกเสียงดังนะครับผมโอเค the first one นะฮะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็อ่านตามครูไปด้วยนะครับ so we have patient and doctor นะครับWhat does the doctor say? Good afternoon. What brings today? Everybody together. One, two, get, go.
2: Good afternoon.
0: What brings you in today? ถ้าเราเป็นคุณหมอแล้วเราเอาอ่านออกเสียงแบบนี้นะคนไข้เดินหนีทันทีเลยนะครับคนไข้คุณหมอดูเสียงป่วยกว่าคนไข้อีกนะครับผมขอเสียงแบบว่าเอ้ยต้อนรับคนไข้หน่อยนะ Good afternoon. What brings you in today? Okay. One, two, go.What brings you in today? What does it mean? Bring you in? What's bring you in? What does it mean? อะไรนำคุณมาที่นี่แปลว่าอะไรหมายถึงว่าอะไรคุณเป็นอะไรมานะครับคุณเป็นอะไรมา What bring you in today? And the patient say, Hi doctor, I've had a persistent cough and a sore throat for the past few days. One, two, go. Hi doctor, I've had a persistent coughAnd a sore throat for the past few days. นะครับแสดงว่า patient เขาบอกว่าสวัสดีคุณหมอเขาบอกว่าเขามีอะไรนะครับเขามีอะไรนะครับเขามีอาการไออย่างต่อเนื่องเราจะสังเกตเห็นเทนหนึ่งเทนนั้นคือเทนอะไรเอ่ยนะมีใครเห็นไหมนะ have had ตรงนี้คือเทนอะไรครับใครทราบเราเรียนไปแล้ว present perfect or present perfect conPresent perfect คุณครูเขียนย่อว่า PP นะ Present perfect รู้ได้อย่างไรว่าเป็น Present perfect เพราะว่ามี verb to have ตามด้วย verb ช่องที่3ทำไมถึงใช้ Present perfect ในที่นี้จริงๆใช้ Present perfect con ก็ได้ perfect ธรรมดาก็ได้นะครับเขาบอกว่าเขามี persistent cough เนี่ยมีอาการเป็นไงครับ persistent cough ไออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็น sore throat sore throat คือยังไงครับ sore throatเจ็บคอมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้ว past few days คือเป็นเวลา 2-3 วันแสดงว่าเขาใช้ tense present perfect เขาเน้นว่าเขาเจ็บคอกับไอหรือเขาเน้นที่เป็นมาหลายวันเขาเน้นที่อะไรเขาเน้นที่เจ็บคอกับไอเพราะเขาใช้ present perfect แต่ถ้าเขาจะเน้นที่เป็นมาหลายวันเขาจะใช้ present perfect con โอเคไหมแสดงว่า2เทคนิคใช้แทนกันได้เหมือนที่คุณครูบอกนะครับผมต่อไปนะครับ next one นะครับโอเค everybody can you read can you be the doctor for me one two go any feverOr other symptoms. One, two, go. Or other symptoms. Symptoms. แปลว่าอะไรนะครับ symptoms. อาการ Any fever? แปลว่าอะไร Any fever? มีไข้ไหมหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมนะครับ Patient say, Yes, I had a low-grade fever yesterday, and I've been feeling very fatigued. One, two, go.And I've been feeling very fatigued นะครับเราจะเห็นคีย์เวิร์ดนะครับคำว่า yesterday tense what tense is it yesterday เราเรียนไปแล้ว tense นี้ past simple เพราะว่ากริยาตรงนี้เป็นกริยาช่องที่2นะครับกริยาช่องที่2 yesterday ทำจบไปแล้วในอดีตเขามีอะไรครับ I had a low grade fever yesterday เมื่อวานมีอะไรนะครับไข้แบบว่าหนักมากหรือว่าไข้นิดเดียวเรียกว่า low grade feverAnd I've been feeling very fatigued. นะครับเห็นเทนอะไรในที่นี้ครับ What tense is it? Present perfect or present perfect con? Present perfect con. ครูเขียนย่อว่า PPC แล้วกันนะครับ PPC นะ Present perfect con. รู้ได้อย่างไรเพราะว่ามีโครงสร้าง verb to มี have บวก verb to be ก็คือ been have been ตามด้วย verb ing หรือ present participle นะครับแสดงว่าเขาบอกว่าฉันอาการฟาทีกคืออาการอะไรนะครับฟาทีกเหนื่อย tired นะครับอาการ tired นะครับแสดงว่าเขาใช้ tense present perfect con เขาจะเน้นว่าเขามีอาการเหนื่อยหรือเขาจะเน้นว่ามีอาการเหนื่อยมาเป็นระยะเวลานานสักพักหนึ่งแล้วถ้าเขาใช้ tense นี้แสดงว่าเขาจะเน้นที่ว่าเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วโอเคไหมโอเคเนาะโอเคต่อไปนะครับ next one alright see can you be the doctor for meHave you noticed any chest pain? นะครับ one two go. คำนี้ออกเสียงว่า notice. Notice แปลว่าสังเกตเห็นไหมว่าสังเกตเห็นหรือพบอะไรไหมนะครับ one two go. Have you noticed any chest pain? What does it mean chest pain? Who knows chest? นะครับ chest นะครับ chest คือนี่ช่วงอกของเรานะครับ chest นะครับ chestPain คืออาการเจ็บนะครับ Have you noticed any chest pain? มีอาการเจ็บหน้าอกไหมนะครับคุณหมอถามว่ามีอาการเจ็บหน้าอกไหมทำไมคุณหมอต้องถามคิดว่าเพื่อเขาจะได้วินิจฉัยโรคได้ใช่ไหมนะครับ The patient said no, it's just the cough and fatigue. One, two, go. เขามี chest pain ไหมครับมี chest pain ไหมไม่มีการเจ็บหน้าอกแต่มีอะไรนะครับ cough คืออิแอนฟาทีคือเหนื่อยนะครับผม next one have you taken anything for the symptoms one more time have you taken anything for the symptoms one two go okay เป็น yes no question เราต้องขึ้นเสียงสูงตอนท้ายนะครับ have you taken anything for the symptoms one two goOkay, taken. What does it mean? Taken. ตรงนี้น่าจะแปลว่าอะไรคือ eat นะครับผมแต่เขาไม่ใช้คำว่า eat กับยานะครับ taken แปลว่าทานได้ทานอะไรไปบ้างไหมนะครับ taken แปลว่าได้ทานอะไรไปบ้างไหมนักเรียนสามารถเขียนลงในใบความรู้ของเราได้เลยนะครับใบความรู้เป็นของเรานะ symptom คืออาการนะครับคุณได้ทานอะไรไปบ้างไหมนะครับสำหรับช่วยรักษาอาการนี้นะครับผม patient บอกว่าอะไรนะครับ patient บอกว่าอะไร I've been drinking tea and taking over the counter coughSyrup, but it hasn't helped much. Everybody, let's go. One, two, go. I've been drinking tea and taking over-the-counter cough syrup, but it hasn't helped much. นะครับผมเวลาเราเจอคำยาวๆแบบนี้นะครับ over-the-counter cough syrup นะครับให้เราดูที่คำสุดท้ายของมันคือคำว่า syrup นี้คือคำนามหลักแปลว่าอะไร syrupก็คือยาที่เป็นหวานๆนะครับซีรัปคือน้ำเชื่อมแต่ว่าในที่นี้หมายถึงยาที่ทำให้มันหวานทำให้มันกินง่ายนะครับยาที่เขารักษาอะไรนะครับรักษาอะไร ครับยารักษาแก้ไอด้านหน้ามันคือคำว่า over the counter แปลว่าอะไรเคาน์เตอร์เวลาที่เราไปโรงพยาบาลจะมีเคาน์เตอร์คือจุดจ่ายยานั่นแหละนะครับคือเขาได้รับยามาไปซื้อมาจากคลินิกหรือว่าเขารับมาจากโรงพยาบาลเขาอาจจะรับมาจากเคาน์เตอร์หรือที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่อาจจะไปคลินิกเล็กหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้บอกนะเพียงแต่เขารับมาจากคุณหมอหรือเภสัชกรนะครับซีรัปนะครับเขาใช้เทนอะไรครับ have been drinking have been drinking PP or PPC PPC คือ present perfect con ทำไมเขาถึงใช้ present perfect con ในที่นี้ครับคิดว่าเขาจะเน้นว่าเขากินยามาหรือเขากินยามานานแล้วเขากินยามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขากินกินทีคือน้ำชามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็กินยามาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันหายไหมครับมันหายไหมไม่หายแสดงว่าเขาจะเน้นที่ว่าเขากินมาสักพักหนึ่งแล้วไม่หายเขาจึงใช้ tense present perfect con ในที่นี้โอเคไหม present perfect con นะครับ and the last one it sounds like you might have a viral infection everybody being a doctor one to go it sounds like you might have aviral infection นะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณน่าจะมีอะไรนะครับ viral infections การติดเชื้อไวรัสนะครับผม and the patient said oh sorry the doctor said continue แปลว่า doing it again and again and again continue with fluids and rest if your symptoms worsen นะครับคำนี้ worsen or don't improve in a few days we may need to do furtherTest นะครับผมโอเค one to go continue with fluids and rest if your symptoms worsen or don't improve in a few days we may need to do further tests นะครับผม so the doctor said continue with fluid what does it mean fluids liquidsright liquid medicine ยาน้ำ and rest what does it mean rest to take good sleep to take rest at your house or at your home นะครับ don't go out somewhere นะครับ eat healthy food นะครับ take care of yourself have enough sleep for example good rest นะครับ rest ก็คือการพักผ่อนนะครับเขาบอกว่าทานยาต่อเนื่องแล้วก็ take rest พักผ่อน and if your symptom worsen what does it mean worsenWorsen comes from the word bad and worst and worse and the worst นะครับ the worst นะครับการเอาคำบางคำมาเติม en เนี่ยส่วนมากจะทำให้เป็นรูปของกริยาในตรงนี้นะครับ symptom worsen ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอาการของคุณมันเป็นไงมัน bad มันคือไงมันแย่ลงนะครับ or don't improve ตรงนี้แปลว่าไม่พัฒนาดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ a few days คงจะต้องเป็นยังไงครับ do further test further แปลว่าฟามาเห็นคำว่าฟาในที่นี้ไหมทำเพิ่มมากขึ้นคืออะไรครับ test แปลว่าทดสอบเพิ่มมากขึ้นเขาหมายถึงอะไรให้ไปนั่งสอบข้อกาไหมไม่ใช่เขาน่าจะหมายถึงอะไรถ้าอาการไม่ดีขึ้น further test น่าจะไปทำการตรวจเพิ่มขึ้นนะต้องคุณหมอต้องตรวจเพิ่มนะครับส่องกล้องต่างๆนานาโอเคไหม andThe patient said, "Thank you, doctors. I do that." Everybody together, one to go. Okay. So, everybody, now you know more about about this conversation, visiting a doctor. So, what happens in this conversation? How many people are there? นะมีคนกี่คนนะครับในเรื่องนี้มีคนกี่คน2 คน two people. Who are they? Doctor andpatient so what symptom did the patient get นะครับ what symptom did he get sore throat persistent cough okay and fatigue นะครับ and fatigue and what did he take for the symptom what did he take over the counter cough syrup นะครับ and what did the doctorrecommend or suggest the patient to do นะครับ What did the doctor say or tell the patient หมอบอกอะไรกับคนไข้ครับให้ continue with the fluid and take some rest นะครับ and take some rest okay that was very easy right ง่ายมากเลยทำเรียนไปทางน่าจะทันนะครับผม now it's time to collects more score นะครับผมโ

โอเคด็อกเตอร์เซส you're welcome get well soon ครับ you're welcome แปลว่าอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าคนขอบคุณเราเราบอก you're welcome get well soon หายไวๆนะครับหายไวๆโอเค let's see let's check if you understand and get the main ideas of the conversation ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนนะครับจะเข้าใจเรื่องที่เราอ่านไปมากน้อยแค่ไหนจะจับใจความได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนปลายทางเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับเตรียมเขียนคำตอบลงไปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับมีบอร์ด2บอร์ดนะครับช่วยกันเขียนได้นะครับตอบได้มากกว่า1คำตอบถ้าถูก2คำตอบก็2คะแนนนะครับผมโอเคไหมยกทีละคำตอบก็ได้ยกที่2คำตอบยกทีละ3คำตอบก็ได้เช่นเดียวกัน You can answer 1 2 or 3 answer yeah you can show me 1 or 2 or 3 answers นะครับ and this time นะครับผมนะครับต้นทางเราจะไม่มีบอร์ดแล้วนะครับเราจะมีกระดานสะสมที่ให้ระบายสีนะครับท่านครูครั้งไหนครูบอกว่าให้1คะแนน2คะแนนแล้วก็ระบายสีไล่ลงมาตามนั้นโอเคนักเรียนปลายทางนะครับถ้าครูเฉลยถูกตามคำตอบของเรานะครับคุณครูปลายทางให้คะแนนสะสมไว้เช่นเดียวกัน1คะแนนนะครับ So this activity is called Treasure Raider Everybody repeat after me Treasure Raider Treasure RaiderWhat is treasure? Who knows? สมบัตินะครับสมบัตินะครับ Raider, what is Raider? Raider is a person who try to seek for the treasure, try to seek for the diamond, try to seek for or the treasure for the gold. นะครับ Go somewhere very far, like the pirate. นะครับ Like Luffy, Buggy, stuff like that. นะครับก็คือคนที่ไป raid นะครับ raid แปลว่าไปค้นหาไปตามล่านั่นเองตามล่านะครับไปตามล่าสมบัติ so today you going to be a treasure raider นะครับทุกคนในที่นี้จะเป็น treasure raider คือคนตามหาสมบัติโอเคไหมเป็นคนตามหาสมบัติให้คุณครูนะครับคุณครูมีสมบัติมากมายเลยเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เราแต่เราต้องสะสมคะแนนให้เยอะที่สุด because we have the safe นะครับ we have the safe for you นะครับนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตู้เซฟที่มีสมบัติอยู่ด้านในนะครับมีสมบัติอยู่ด้านในแต่มีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเปิดมันนะครับผมมีโอกาสเปิดมันคุณครูไม่บอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้โอเคไหม ready นะครับใช้บทสนทนาที่เราเรียนไปเมื่อกี้ในการตอบคำถามได้เลยนะครับสองใบนะครับช่วยกันเขียนนะครับแบ่งคนละฝั่งได้นะครับโอเค alright everybody ready everybody shark everybody shark everybody shark sharkกลุ่ม2จับปากการอแล้วกลุ่ม5ก็จับปากการอแล้วนะครับวางปากกาก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม The first question if you know the answer you show it นะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วโชว์ได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดไว้ก่อนนะ The first one What were two symptoms that the patients report to the doctor two symptoms โอเค write it down sore throat correctโอเค precision correct โอเคหมดแล้วหมดคิวนะครับผมนะฮะอ่ะ1คะแนนนะครับเขียนลงไปเลย1คะแนนนะครับกลุ่มต้นนะครับผมนะ so what were two symptoms นะครับ two symptoms นะเขาบอกว่าคนไข้นี้มีอาการ2อย่างคือ the first one persistent cough and number 2 is sore throat นะครับ sore throat นะครับนะฮะเมื่อกี้กลุ่มไหนได้คะแนนกลุ่ม1ได้1กลุ่ม2ได้2คะแนนนะเขียนไปนะครับรอกลุ่มอื่นนะครับอย่าเหม่อนะครับอย่าเหม่อนะครับ everybody shark นักเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับ season cough and sore throat นะครับผมถ้าใครเขียนไม่ทันเราตอบคุณครูก่อนก็ได้นะครับผม next one นะครับ how long has the patient been experiencing a cough and sore throat how long correct นะครับผมสามกลุ่มนะครับ one point นะครับเขียนลงไว้เลยนะครับ one point กลุ่ม4กับกลุ่ม5เป็นยังไงบ้างวันนี้หายเงียบเลยวันนี้โอเคหายเงียบเลยเร็วกว่านี้นะครับกลุ่ม4กับกลุ่ม5เร็วกว่านี้นะครับ one point นะครับ so how long everybody how long คนไข้มีอาการมากี่วันแล้วครับ a few days นะครับa few days นะครับผมโอเค next question number 3 how did the patient describe his fever โอเค how did the look correct

0: correct group before you a little bit นะครับผมโอเคนะครับโอเค how did the patient describe his fever นะครับ describe the patient describe what does it mean describe คือ say นะครับคือ tell the doctor นะครับ the patient tell the doctor that he has a low grade fever what does it mean low grade serious fever or less serious feverless serious fever นะครับ low grade fever นักเรียนปลายทางถูกไหมครับนักเรียนปลายทางถูกไหมนะถ้าถูก1คะแนนเลยนะ1คะแนนนะครับ next one นะครับ next one number 4 we have two answers นะครับ two answers number 4 3 2 1 what were two things that the patient has taken for the symptoms two things นะครับ two things นะครับ not no incorrectTaken. What does it mean, taken? No. Correct. Correct. Group two. Not correct. Correct 2 points. นะครับ. One more. He taken. Correct. นะครับ. มีอีกนะครับ. โห มีอีกtaken แปลว่าอะไรนะครับใครจำได้เมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไป taken คือทาน correct นะครับเพิ่งได้2กลุ่มเองเพิ่งได้2กลุ่ม one more group เร็วนะครับในปลายทางตอบนะครับ2อย่างที่เขาทาน syrup correct นะครับ one more group 4 hurry up group 5นะครับ we haveCorrect นะครับผม one answer I give you one chance ครับ group 4 and group 5นะครับ group 4 and group 5 do you want to answer fluid no นะครับ incorrect นะสองอย่างที่คนไข้ทานมาก่อนที่จะมาพบคุณหมอคืออะไรนะครับคือทีกับคัพซิรัปนะครับคือน้ำชากับยาแก้ไอนะครับทีแอนด์คัพซิรัปนะครับผมโอเคไหมสองอย่างนะครับ2คะแนนเมื่อกี้ใครได้2ก็2คะแนนนะครับใครได้1ก็1คะแนนโอเคไหม2คะแนนโอเคอ่ะ number 5นักเรียนไปทางถูกไหมครับนักเรียนไปทางถูกไหมนะครับ number 5 from the doctor the patients might have easy one the patient might have เดินไปทางได้ไหมครับ might have อะไรเอ่ย correct นะครับอีกนะครับ correct นะครับ one more groupเขาน่าจะมีอะไรนะครับเขาน่าจะมีอะไรนะ the doctor น่าจะมีอะไรนะ correct นะครับ group 4นะครับ correct นะจากเรื่องนี้นะครับผู้สันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะมีอะไรนะครับ virus infection นะครับ viral infection นั่นเรียกปลายทางถูกไหมครับผม so let's see the score currently นะครับข้อนี้ group 1 what score do we have 1 point I think you answer 2 answers นะครับข้อเมื่อกี้เราตอบ2อันหรือเปล่าก็ได้2คะแนนนะครับผมเราได้กี่คะแนนแล้วตอนนี้สะสมที่ตอบสำหรับวันนี้ครับที่ตอบสำหรับนี้6นะครับอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมระบายถ้าถูกอย่าลืมระบายสีด้วยนะ6 group 2 group 2ได้อะไรครับ6 group 3นะเฉพาะของวันนี้ก่อน5นะครับ group 4เฉพาะของวันนี้ได้กี่คะแนนครับ4 1โอเคนะครับผมนะWe have 9, 6 and 6นะครับเดี๋ยวข้อต่อไปตัดสินดีกว่านะครับผมข้อต่อไปนะครับมี2คำตอบให้แค่ไม่ให้คำตอบที่ซ้ำดีกว่าถ้าคำตอบซ้ำคุณจะบอกว่า taken โอเคไหม taken ใครเร็วใครได้นะครับผม next questions number 6 what were two things that the doctor advised the patient correct ครบนะครับ2กลุ่มแล้วนะครับครบ2กลุ่มนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่คุณหมอ advice คืออะไรนะครับสิ่งที่คุณหมอ advice คือแนะนำนะครับให้ทำคืออะไรนะครับ1 rest กับ2พักผ่อนนะครับก็คือ continue with fluids and take a rest นะครับผมโอเค so let's sum up the score today นะครับเราเช็คคะแนนวันนี้ที่เราได้ตอบเฉพาะ6ข้อเมื่อกี้ group 1 we haveseven group 2 we have 10 for today 7 group 3 5 3 and 1 so group 1นะครับ group 1 group 2 7 give a wing hand to group 1นะฮะ group 3 5นะครับ thank you and group 4 and group 5 you did a very good job good try นะครับ give a wing hand to them too นะครับผมโอเค so I want group 1 group 2 and group 3นะครับ you will be able to open the safe นะครับYou will be able to open the safe. We have safe number 1, safe number 2, and safe number 3. So group, so we, shall we start with group 1 or group 2? Group 1, okay, one person stand up. One person, okay. Group 1, okay. Okay. ได้เรียนปลายทางใครที่ได้คะแนนเยอะรอลุ้นสิ่งที่อยู่ในเซฟไปก่อน Vina, can you stand on that side? So which safe, number 1, number 2, or number 3 do you want?Number 2, can you click it? Okay. Okay, this is safe number 2. And you have a chance to open it inside now. So, when you open the safe, you have to put your hand for 2 seconds. 1, 2, and then click. Okay? Okay, let's see from group 1, which is in the safe. Okay, Vina, can you see? Okay.One, two, and click. Okay, and wait what's inside. Okay, let's see what's inside. What will you get? What will be inside? What will be inside? What is that? What is that? What is that? What is that?A toothpick, a toothpick, นะครับ a toothpick, นะครับ Okay, so group one you get a toothpick, นะครับ toothpick. Okay, give one. Is that enough? พอไหมไม่พอ Okay, one more, okay, one more, toothpick. Enough? พอไหมไม่พอเอาอีกมีให้เยอะมากนะครับ Okay, toothpick แบ่งกันใช้นะแบ่งกันใช้นะ Okay, group one toothpick, thank you very much, นะครับ Okay.Group 2, stand up, group 2, group 2, group 2, group 2. Group 2. Which number? 1 or 3?
1: 1.
0: Okay, 1. Can you click it? Okay. You put your hand for 2 seconds and then click. Okay. 3, 2, 1, let's do. What will you get? 1, 2, and then click. Okay, let's see what will inside.ชูสพิกเกนหมายถึงปันอีกหรือเปล่า What is that everybody What is inside What is that it is What is that Okay What is that A pizza Pizza so pizza นะครับผม So give you this one pizza นะ pizza นะ Okay one is that enoughNo, it's not enough. Okay, pizza. Okay, pizza. Oh, one more, pizza. Thank you. Okay. And the last group. Group three. Okay, which one? Who wanna be? Anyone. Let's get what we inside, Yuva. Safe number three. Okay, Yuva. Okay, Yuva, stand up, please. And then can you click safe number three? Okay.Okay, and then let's wait for a second. Okay, you touch, use your hand. 1, 2, and then click. Okay, let's wait. Okay, what will be inside? It is... Everybody, can you guess what it is inside? Oi. What is that?Wow, treasure! It's like a big treasure, นะครับผม So Yuva, do you want it? Do you want to go? อยากได้ใช่ไหมอยากได้ไหมอยากได้โอเค we have okay so can you palm down นะครับแบมือนะครับผมเรามีทองคำให้นะครับผมokay thank you very much group อะไร group อะไรนะครับ group 3 thank you very much give a big hand to group number 3นะครับผมโอเคนะครับ let's see นะครับผมอ่ะเยี่ยมยอดนะครับทุกกลุ่มทำได้ดีมากนะครับคุณครูมีรางวัลให้โอเคนะครับ let's see everybody now I want you all to practice I want you all to practice saying or reading the conversations. นะครับ I want you to sorry now I want you to bring up your handout number 3นะครับนำใบความรู้ที่3มานะครับใบความรู้ที่3มานะครับเสร็จแล้วลองจับคู่กันในกลุ่มนะครับแล้วสนทนากันคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นเพเชียนนะครับฝึกฝนการสนทนาออกเสียงให้เสียงดังนะครับผมโอเคคุณครูให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับคุณครูสามารถให้นักเรียนอ่านบทสนทนาจับคู่อ่านบทสนทนาได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยนะครับจับคู่อ่านบทสนทนาเลยกลุ่มไหนไม่อ่านนะครับเดี๋ยวเรามีบทลงโทษด้วยนะครับ 3 2 1 go นะครับ

0: All right, everybody shark. Everybody shark. Shark, shark. No. Everybody shark, shark, shark. Okay, so now I think everybody have practiced speaking, making a conversations to your partner. And now I want a volunteer from group 4. Can you shoot one person to be a doctor? And group 5, can you shoot one person to be a patient? To make a conversations here to your friends back home, in front of the class. Doctor, please, doctor. Doctor, one doctor. And one patient, who's going to be? One person, anyone? A patient, a patient. Can be a lady or a man. Okay, let's go. In front of the class, please. So the doctor, you need to be very vibrant นะครับ and lively นะครับด็อกเตอร์จะต้องสดใสแจ่มใสนะครับเนื่องจากว่าต้อนรับคนไข้นะครับเราจะต้องไม่ดูป่วยเนาะเดี๋ยวคนไข้เสียใจนะคนไข้เราต้องทำเหมือนว่าเราป่วยมาแบบว่าหลายวันแล้วนะครับเสียงเราต้องคุมเครือก็ต้องแบบสั่นๆนิดหนึ่งโอเค ready the doctor and the patient let's go
1: good afternoon what bring you in today
2: hi doctor I had a
0: persistent
2: cough and sore throat for the past few days.
1: Any fever or other symptom?
2: Yes, I had a rocket fever yesterday and I've been feeling very
0: fatigued.
1: Have you noticed any chest pain?
2: No. Just the
0: cough
2: and
0: fatigue.
1: Have you taken anything for the symptom?
2: I've been drinking tea and
0: taking
2: over
0: the
2: counter.
0: Cough.
2: Syrup.
0: But it hasn't helped much.
1: It sounds like you might have viral infection. Continue with fluid and rest. If your symptom worsens or don't improve in a few days, we may need to do further tests.
2: Thank you, doctor. I do that.
1: You're welcome. Get well soon.
0: Okay, give a hand to the doctor and the patient now. ค่อนข้างจะแยกไม่ออกว่าคนไหนป่วยกันแน่นะครับบอกว่าเสียงครุ่มสั่นเครือทั้งสองคนไม่เป็นไรนะครับเราฝึกฝนนะอยากให้นักเรียนนะครับปลายทางนะครับนำบทสนทนานี้นะครับไปฝึกฝนต่อพูดจนเราอ่านคล่องนะครับผมแล้วอย่าลืมไปอ่านให้คุณครูปลายทางฟังด้วยนะครับผมOkay, everybody, let's review what we learned today. What we learned. Today we have learned about the conversations of two peoples. Who are they? Doctor and the patient. Okay. And can you notice like two tenses in this conversation? Tenses, two tenses. Now, present perfect and present perfect continuous. When do we use present perfect? When we focus on the...Result or completion นะครับถ้าเราใช้ present perfect เราเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลจากสิ่งที่เขาเป็นนะครับ but if we use present perfect con we focus on the ongoing situation เราโฟกัสที่อะไรนะครับ present perfect con ระยะเวลาที่เขาทำสิ่งหนึ่งมานะครับซึ่งสองเทนนี้สามารถใช้แทนกันได้นะครับโอเค and here นะครับ one more time นะครับ present perfect you focus on the results and actionsOf the actions and focus on the completions of an actions now and present perfect continuous present perfect continuous you focus on durations and ongoing nature นะครับผมคือสิ่งที่กำลังเป็นไปนะครับกำลังทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ okay everybody for irregular verb list for today I have three words again the first one when your clothes get wet you have toRings and past simple we use rung and past participle rung. So everybody repeat after me. Ring, rung, rung. Okay, ring, rung, rung. Okay, make it dry นะครับก็คือการบิดนั่นเองนะครับการบิด Next one, the bee or an insect sting, นะครับ sting at your hand, นะครับ sting your hand. So it's pretty the same thing นะครับ We pronounce sting and past simple stung and past participle stung. Sting, stung, stung. Everybody repeat after me. Sting, stung, stung. Good job, everybody. And next one, have you ever played this one? It's called swing. So when you swing, in the past you used swung and past participle swung. Swing, swung, swung. Everybody repeat after me. Swing, swung, swung. Good job. And then can you repeat all of the all of these vocabulary together with me? Okay. Ring, rung, rung. Sting, stung, stung. And swing, swung, swung. And next one. Next time, we will talk about how to take care of yourself. Number three. We will continue or resume our lesson in how to take care of yourself. And you can prepare handout number four, how to stay safe online. And worksheet teacher material number five, I'm a doctor. I'm a doctor. นะครับ คุณครูสามารถเตรียมใบความรู้ที่4นะครับ How to stay safe online และสื่อสำหรับครูที่5นะครับ I'm a doctor นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้นักเรียนได้เลย And you can download all of the materials worksheets handouts from www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยนะ Okay everybody are you tired are you fatigued are you sleepy?
3: Yeah.
0: Are you hungry?
3: Yeah.
0: นะครับอย่าลืมนะครับทองคำนี้นะครับเอาไปแลกเงินด้วยนะครับผมต้นทางนะครับผมพิซซ่าถาดใหญ่มากนะครับแบ่งกันกินทั้งโรงเรียนได้เลยแล้วก็ไม้จิ้มฟันเพื่อนกินพิซซ่าเสร็จแล้วเอาไม้จิ้มฟันแบ่งเพื่อนด้วยนะครับผมโอเค everybody I have a quote from William Shakespeare นะครับ Shakespeare นี่เป็นคนดังมากเป็นเขาเรียกว่าบิดานะครับแห่งกวีนิพนธ์นะนักกวีระดับโลกเลยนะครับจากเรื่องบทละครเรื่องOthello นะครับบทละครที่ดังมากของเชกสเปียร์นะครับวิลเลียมเชกสเปียร์บอกว่า Our bodies are our gardens our wheels are gardener ครับผมเชกสเปียร์บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับสวนหนึ่งแต่สวนนั้นจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับพลังในใจของเราแรงตัดสินใจและแรงปรารถนาในการทำสิ่งหนึ่งว่าเราจะดูแลสวนนั้นอย่างไรเปรียบกับเหมือนจิตใจของเราสิ่งที่เราทำนั้นเปรียบเสมือนการ์เดนเนอร์ก็คือชาวสวนที่คอยตัดแต่งต้นไม้ให้มันสวยงามนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราด้วยนะครับให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดเวลานะครับผมโอเค everybody today I want you to leave the class นะครับ and the student back home นะครับอยากให้ทุกคนนะครับต้นทานนะครับวันนี้เราจะจากกับนักเรียนปลายทางไปด้วยท่าไหนดีนะครับผมเอาท่าซิกเนเจอร์ของครูดีกว่านะครับท่าHandsome นะครับ Handsome โอเคไหมนะครับผมโอเค Everybody See you again next time
4: Let's thank teacher
5: Thank you teacher
0: Be handsome

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์หรือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
4: เดี๋ยวค่ะพี่เล่นเกมก่อน
3: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
5: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวๆ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย

0: ดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
2: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
1: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี่
3: พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
1: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
4: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
3: โอ้กินกินกินเลย
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
6: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
5: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะ
3: สบายด
2: ีใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็น

0: ื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นคุณครูมีจุดประสงค์การเรียนรู้เราไปรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่า1บอกความหมายและหลักการของวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้ถูกต้อง2ประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายนะคะ3คือเห็นประโยชน์ของการนำวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นนะคะคุณครูก็มีกิจกรรม1กิจกรรมมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีภาพปริศนามาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันคิดค่ะว่าภาพที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะภาพนี้คุณครูขอจับเวลานะคะใครเร็วใครรวดเร็วและคิดว่าตอบได้ว่าภาพนั้นหมายถึงอะไรให้ยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะพร้อมใช่ไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพกันเลยค่ะจับเวลาคืออะไรเอ่ยหมดเวลาค่ะนักเรียนใครตอบได้เพื่อนตอบได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราลองมาดูกันว่าเพื่อนจะตอบถูกหรือไม่ภาพนี้นักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรคะ
2: ไม้แขวนเสื้อครับ
0: ไม้แขวนเสื้อใช่ไหมคะนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยก่อนอื่นก่อนที่จะนั่งขอถามหน่อยว่านักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรถึงตอบว่าไม้แขวนเสื้อคะ
2: ผมเห็นไม้ครับแล้วก็รูปที่2เป็นรูปภาพที่มันกำลังแขวนอยู่ครับแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นเสื้อครับ
0: มีการคิดแบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคือการคิดว่าไม้มาบวกกับภาพที่แขวนอยู่และก็สุดท้ายคือเสื้อก็รวมกันแล้วหมายถึงไม้แขวนเสื้อนั่นเองใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนซึ่งวิธีการคิดนะคะก็มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการคิดนั้นจะส่งผลในเรื่องของการกระทำของตัวเราทั้งในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีนั้นก็อยู่ที่วิธีการคิดของเรานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในทางพระพุทธศาสนานะคะก็มีวิธีการคิดที่มีความหลากหลายหลายวิธีด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะนำวิธีการคิดเกี่ยวกับวิธีแบบโยนิโสมนสิการมาสอนกับนักเรียนนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้เลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะเราไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะว่ามีความหมายเป็นอย่างไรมีลักษณะการคิดเป็นในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะคือการทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วนการคิดอย่างมีเหตุมีผลไม่ประมาทเป็นหลักธรรมที่สอนให้คิดอย่างรอบคอบไม่ด่วนสรุปพิจารณาเหตุปัจจัยและผลลัพธ์อย่างรอบด้านนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะนักเรียนซึ่งวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นมี10วิธีด้วยกันค่ะนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้คุณครูได้นำมา2รูปแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะวิธีที่แบบที่1นะคะก็คือแบบอริยสัจนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าวิธีแบบอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะถัดมาวิธีโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะนักเรียนเราไปสืบค้นข้อมูล

0: เลยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่14นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นนะคะว่าวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั้นมีความหมายหรือมีวิธีคิดเป็นในรูปแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนในการสืบค้นข้อมูลสักครู่นะคะนักเรียนค่ะโดยให้ทุกกลุ่มนั้นร่วมกันคิดภายในกลุ่มทำการสืบค้นได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตหรือสืบค้นได้จากหนังสือเรียนได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะหลังจากที่เราทำการสืบค้นแล้วนักเรียนได้ความหมายของวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะนักเรียนค่ะสืบค้นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนถ้าสืบค้นเรียบร้อยแล้วคุณครูขอถามสักเล็กน้อยว่าวิธีการคิดแบบอริยสัจเป็นอย่างไรบ้างคะที่เราสืบค้นมาในใครอยากตอบดีเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: การคิดแบบอริยสัจนะครับเป็นการคิดแบบการแก้ปัญหาครับแก้ทุกข์ก็คือปัญหามีอะไรบ้างสมุทัยก็คือเหตุอยู่ที่ใดครับนิโรธก็คือแนวทางการแก้ปัญหาหรือเป้าหมายของปัญหาที่ตั้งไว้ครับมรรคก็คือพิจารณาการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบอริยสัจนั่นเองที่เพื่อนและทุกคนได้ทำการสืบค้นมานะคะถัดมาวิธีการคิดแบบที่2คือวิธีการคิดแบบอะไรคะ
2: สืบสาวเหต
0: ุ
2: ป
0: ั
2: จจ
0: ั
2: ย
0: วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรที่เราได้สืบค้นมาเป็นอย่างไรคะใครอยากตอบดีเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะคือเป็นการคิดที่พิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขมีหลักการคิด2แบบคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์และคิดแบบสอบสวนสืบสวนหรือตั้งคำถามค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าที่เราทำการสืบค้นกันนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะเรามาดูกันที่วิธีคิดแบบอริยสัจกันก่อนนะคะนักเรียนว่าเป็นอย่างที่เพื่อนได้พูดมาหรือไม่นะคะหรือเป็นอย่างที่เราทำการสืบค้นกันอยู่หรือไม่นะคะนักเรียนวิธีคิดแบบอริยสัจนะคะนักเรียนเรามาดูกัน

0: ค่ะคือการที่เริ่มจากปัญหาหรือทุกข์โดยทำการกำหนดรู้ก่อนค่ะนักเรียนทำความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนแล้วทำการสืบค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นว่าปัญหานั้นเกิดมาจากสาเหตุใดนั่นเองค่ะเพื่อเตรียมแก้ปัญหาพร้อมกับกำหนดเป้าหมายนั่นเองหรือว่านิโรธนะคะนักเรียนของตนเองให้ชัดเจนว่าคืออะไรจะเป็นไปได้หรือไม่จะเป็นไปได้อย่างไรแล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกำจัดสาเหตุของปัญหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการคิดแบบอริยสัจนะคะก็คือเป็นการเหมือนเรากำหนดรู้ก่อนรู้ว่าปัญหาคืออะไรทำการสืบค้นหาสาเหตุแล้วก็ทำการกำหนดเป้าหมายและคิดวางแผนวิธีในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่วิธีคิดแบบอริยสัจนะคะนักเรียนในขั้นที่1เมื่อสักครู่นี้เป็นการคิดแบบแจกแจงปัญหานั่นเองค่ะนักเรียนคือทำความเข้าใจสภาพและขอบเขตของปัญหาให้เข้าใจชัดเจนว่าเป็นอะไรคืออะไรเป็นที่ตรงไหนทุกอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือขั้นตอนที่1ที่เกี่ยวกับอริยสัจที่เราทำการสืบค้นกันไปนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในขั้นที่2นะคะก็คือทำการสืบสวนเหตุแห่งทุกข์ที่จะพึงละนั่นเองค่ะคือวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลเหตุหรือต้นตอของปัญหาซึ่งจะลองแก้ไขกำจัดหรือทำให้หมดสิ้นไปอันนี้นะคะก็คือในขั้นที่2คือในส่วนของสมุทัยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือการคิดแบบอริยสัจค่ะนักเรียนถัดมาในขั้นที่3นะคะคือเล็งเป้าหมายให้ชัดซึ่งเป็นการดับทุกข์ที่จะทำให้สำเร็จคือเล็งเห็นให้ชัดเจนถึงภาวะปราศจากปัญหาซึ่งมุ่งหมายว่าคืออะไรเป็นไปได้จริงหรือไม่อย่างไรตรงส่วนนี้คือองค์ประกอบของนิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนคือขั้นตอนที่3นะคะถัดมาคือขั้นตอนที่4นะคะนักเรียนคือการจัดวางวิธีการดับทุกข์ที่จะต้องปฏิบัติคือการกำหนดวางวิธีการและแผนการและรายการที่จะต้องทำในการที่จะแก้ไขปัญหากำจัดสาเหตุของปัญหาให้สำเร็จโดยสอดคล้องกับเป้าหมายตรงนี้คือองค์ประกอบของมรรคนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการคิดแบบอริยสัจนั้นต้องมีการคิดหาสาเหตุของทุกข์ก่อนและมาที่อะไรต่อคะนักเรียนสมุทัยใช่ไหมคะสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนั่นเองและ3คือนิโรธนั่นเองค่ะนิโรธก็คือในการทำอะไรคะนิโรธเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะและสุดท้ายคือมรรคค่ะนักเรียนมรรคเราก็คือหาวิธีการในการดับทุกข์นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการคิดแบบอริยสัจนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะซึ่งวิธีคิดแบบอริยสัจ4นะคะคือการมองปัญหาและสถานการณ์ผ่านมุมมอง4ประการด้วยกันค่ะผ่านมุมมองที่1ก็คือทุกข์หรือว่าปัญหาสมุทัยคือสาเหตุนิโรธคือเป้าหมายของการดับทุกข์มรรคคือแนวทางการดับทุกข์นั่นเองค่ะวิธีการนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งหาทางแก้ปัญหาที่ต้นตอและกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบอริยสัจ4นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั้นจะมีวิธีการคิดแบบใดเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะคือการค้นคว้าหาความจริงอย่างต่อเนื่องจากต้นสู่ปลายจากผลสู่เหตุนั่นเองค่ะนักเรียนดูผลกระทบจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอย่างเชื่อมโยงกันสำนวนไทยจะใช้คำว่าสาวราวเรื่องค่ะคือค้นหาความจริงของเรื่องนั้นว่าเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีผลอย่างไรตามมานั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะเหตุก็หมายถึงต้นตอหรือว่าต้นเรื่องหรือต้นเขาซึ่งอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสถานการณ์ในชีวิต ความเป็นไปในทางสังคมพฤติกรรมของเราหรือการกระทำที่เป็นทั้งพฤติกรรมการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือเหตุที่ทำให้เกิดผลตามมาค่ะนักเรียนค่ะปัจจัยก็คือองค์ประกอบหรือเงื่อนไขที่สัมพันธ์ส่งผลให้เหตุที่มีผลกระทบที่ชัดเจนปัจจัยจะเกื้อหนุนให้เกิดเหตุขึ้นมานั่นเองค่ะนักเรียนมีทั้งเหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีการที่จะเกิดเหตุที่ดีได้นั้นก็ต้องมีปัจจัยในการเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เกิดเหตุที่ดีหรือเหตุที่ไม่ดีตามมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสรุปแล้วก็คือเหตุปัจจัยและผลย่อมปรากฏต่อเนื่องกันในชีวิตอย่างไม่รู้จบค่ะเราจึงควรฝึกวิธีคิดสืบสาวเหตุปัจจัยอย่างมีหลักการไม่มีอคติพิจารณาตามความจริงของสิ่งที่เป็นใช้หลักธรรมวิเคราะห์ผลดีผลเสียด้วยใจเป็นกลางค่ะก็จะเป็นแนวทางที่เราทำให้เราเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตนั่นเองค่ะนักเรียนก็วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นวิธีคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะคะหรือว่าทางสายกลางนั่นเองค่ะมีแนวปฏิบัติ2แนวก็คือเรามาดูแนวทางที่1นะคะวิธีคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์วิธีคิดแบบนี้เป็นอย่างไรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะวิธีคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนั่นเองค่ะนี่ก็คือวิธีคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะนักเรียนค่ะถัดมาวิธีคิดแบบสอบสวนหรือตั้งคำถามหรือคำตอบนะคะนักเรียนเช่นอุปาทานนะคะนักเรียนมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นเองนะคะก็คือวิธีการคิดแบบสอบสวนหรือตั้งคำถามนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่เราคิดว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนและคิดหาวิธีหาคำตอบของปัญหานั้นนั่นเองนะคะค่ะการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั้นต้องคิดพิจารณาตามที่เป็นจริงและเป็นกลางไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือคิดตามอารมณ์เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะอาจจะทำให้สรุปผิดพลาดได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองนะคะค่ะการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องจากกันและกันนั่นเองค่ะการใช้สติปัญญาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆที่ทำให้สิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นและองค์ประกอบที่ทำให้สิ่งหนึ่งดับไปสิ้นไปเป็นวิธีคิดที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้นอกจากนั้นก็ยังช่วยทำให้เรารู้เท่าทันความเป็นจริงมีชีวิตที่สงบสุขนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองนะคะเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
1: ค่ะ
0: ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดังต่อไปนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนโดยคุณครูมีสถานการณ์1สถานการณ์มาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะคะโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังสถานการณ์ให้ดีนะคะโดยคุณครูจะมีคำถามหลังจากนี้นะคะค่ะนักเรียนสถานการณ์นี้คือเกมออนไลน์กับผลการเรียนนั่นเองค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าบาสเขาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่เรียนเก่งและเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่วันหนึ่งบาสได้รู้จักกับเกมมือถือยอดฮิตเกมหนึ่งเพื่อนๆหลายคนก็เล่นกันบาสติดเกมนั้นมากจนเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทำให้เขานอนดึกและไม่ทำการบ้านผลการเรียนจึงตกต่ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดพ่อแม่พยายามตักเตือนแต่บาสก็ยังคงเล่นเกมเหมือนเดิมจนวันหนึ่งครูเรียกพ่อแม่มาพบเนื่องจากว่าคะแนนสอบของบาสต่ำมากบาสรู้สึกอับอายและเสียใจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสถานการณ์ที่คุณครูได้เล่าให้นักเรียนฟังคุณครูจะมีคำถามต่อไปนี้ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันวิเคราะห์นะคะค่ะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเรามาดูกันที่คำถามนะคะคำถามถามว่า หากจะแก้ปัญหาของบาสโดยใช้วิธีการคิดแบบอริยสัจจะมีแนวทางการคิดแก้ปัญหาอย่างไรคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรก่อนอันดับแรกในการคิดแบบอริยสัจ

0: ะไรนะคะตอบดังๆได้เลยค่ะพิจารณาว่าทุกข์คืออะไรใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีอะไรอีกหาสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมคะว่าบาสนั้นติดเกมหรือเปล่าใช่ไหมที่ทำให้บาสนั้นผลการเรียนตกต่ำทุกข์ของบาสคืออะไรนะคะผลการเรียนตกต่ำแล้วก็ถูกพ่อแม่ตำหนิใช่ไหมคะติดเกมด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนและถัดมาก็คือสมุทัยใช่ไหมคะสมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้บาสมีผลการเรียนตกต่ำและถูกพ่อแม่ตำหนิเป็นเพราะอะไรคะติดเกมต่อมาคืออะไรต่อนิโรธเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะแล้วถ้าบาสในขั้นนี้บาสจะต้องทำอย่างไรคะตั้งเป้าหมายว่าผลการเรียนจะต้องดีขึ้นใช่ไหมคะคือผลการเรียนของบาสจะต้องดีขึ้นและไม่ถูกพ่อแม่ตำหนินั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมาสุดท้ายคือมักก็คือวิธีการใช่ไหมคะก็แบ่งเวลาในการเล่นเกมหรือจัดสรรเวลาในการทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบอริยสัจนั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูที่คำถามที่2คำถามนี้ถามว่าหากจะแก้ปัญหาของบาสโดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยจะมีแนวทางการคิดแก้ปัญหาอย่างไรคะนักเรียนมีกี่วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
1: 2
0: มี2วิธีใช่ไหมคะวิธีที่1คือทำอะไรคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ท่านบังไรดีคะหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะลูกหยิบไมค์ตอบได้เลย
2: ค่ะการแก้โดยใช้สืบสาวเหตุปัจจัยนะคะในวิธีแรกก็คือคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ค่ะการคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์นะคะก็คือทุกอย่างสัมพันธ์กันค่ะก็คือสาเหตุที่บาสผลการเรียนตกต่ำเนี่ยก็คือเกิดมาจากการเล่นเกมซึ่งสัมพันธ์กันค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็คือคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กันนั่นเองคือบาสติดเกมจึงทำให้ผลการเรียนตกต่ำแล้วถ้าวิธีนี้บาสจะต้องทำอย่างไรให้ผลการเรียนดีขึ้นมาคะคือก็ต้องคิดหาวิธีใช่ไหมในการที่จะแก้ไขปัญหาคือทำให้ผลการเรียนนั้นดีขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยในรูปแบบที่สองคืออะไรคะนักเรียนคิดแบบไหนสอบสวนสืบสวนหรือตั้งคำถามใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรได้บ้างตั้งคำถามว่าทำไมบาสถึงผลการเรียนตกต่ำแล้วบาสจะต้องทำอย่างไรต่อก็จะได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุในการเล่นเกมนั่นเองและบาสก็จะได้รู้ว่าการที่บาสเล่นเกมนั้นทำให้บาสผลการเรียนตกต่ำบาสจึงควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมในการเล่นเกมนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาลงมือปฏิบัติกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกปัญหาด้านการเรียนรู้ของตนเองมา1ปัญหามาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยโดยทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่14นะคะนักเรียนซึ่งใบงานที่14มี2ตอนด้วยกันเราทำไปแล้ว1ตอนก็คือในการสืบค้นหาวิธีคิดแบบทั้งอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองทำไปแล้วในตอนที่1ต่อไปนี้จะทำตอนที่2นะคะนักเรียนค่ะถัดมาคือนักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการดำเนินชีวิตและบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่14ได้เลยนะคะนี่คือคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะค่ะส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำใบงานที่14เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการได้เลยนะคะค่ะและคุณครูให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองซึ่งจะเป็นตอนที่2นะคะนักเรียนลำดับแรกเลยให้นักเรียนทำการเลือกปัญหาด้านการเรียนรู้ของตนเองมาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาไปก่อนว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องอะไรในเรื่องของการเรียนรู้นะคะค่ะและแนวทางในข้อที่2คือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจนั่นเองนักเรียนจะใช้วิธีการคิดแบบอริยสัจมาแก้ไขปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองมี2วิธีคิดด้วยกันใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนทำการเขียนมาว่านักเรียนจะนำแนวทางการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั้นไปแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของเราอย่างไรนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการอย่างน้อย3ข้อนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือใบงานที่นักเรียนต้องทำการเรียนรู้แล้วก็ทำการร่วมกันวิเคราะห์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำใบงานสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยแล้วหรือยังทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคุณครูขอมาถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนนั้นมีแนวคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะในข้อที่1ก่อนใครจะเป็นคนตัวแทนตอบดีว่านักเรียนประสบกับปัญหาเรื่องอะไรในการเรียนรู้ดีคะใครอยากตอบคุณครูไม่เอ่ยนักเรียนกำลังประสบกับปัญหาอะไรนักเรียนมีปัญหาอะไรที่นักเรียนเขียนลงไปใครอยากจะนำเสนอเรื่องราวของตัวเองมีไหมค่ะเชิญได้เลย
2: ค่ะสำหรับปัญหาของหนูนะคะก็คือการที่ไม่ค่อยจดจ่อค่ะหรือว่าการมีสมาธิได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งค่ะ
0: ในเวลาที่เราเรียนรู้ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ค่อยจดจ่อหรือไม่มีสมาธินั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรานำแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจนั้นมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการไม่จดจ่อของเราอย่างไรคะ
2: ค่ะในส่วนแรกเลยนะคะหนูก็จะมาหาปัญหาของตัวเองก่อนค่ะหรือว่าทุกข์ค่ะทุกข์ของหนูเนี่ยก็คือการที่จดจ่อได้ไม่ดีค่ะไม่มีสมาธิสมุทัยหรือว่าสาเหตุของปัญหาของหนูนะคะก็คือง่วงนอนค่ะจากการที่พักผ่อนได้ไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นนิโรธหรือว่าเป้าหมายของการแก้ปัญหาของหนูค่ะก็คือการที่เราสามารถจดจ่อได้ค่ะไม่ง่วงนอนระหว่างคาบและสุดท้ายก็จะเป็นมรรคค่ะหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาของหนูก็คือการพักผ่อนให้มากขึ้นค
0: ่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้นำแนวคิดแบบอริยสัจมาปรับใช้ใช่ไหมคะเพื่อนก็รู้สึกว่าปัญหาของเพื่อนคือการไม่จดจ่อในเรื่องของการเรียนนั่นเองเพื่อนก็ได้นำวิธีคิดแบบอริยสัจมาปรับแก้เกี่ยวกับในเรื่องของการไม่มีสมาธิหรือไม่จดจ่อในเรื่องของการเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในข้อก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยในข้อนี้ใครอยากจะตอบคุณครูดีคะว่านักเรียนนำมาแก้ไขปัญหาอย่างไรอันดับแรกบอกก่อนว่าปัญหาของเราคือปัญหาอะไรและเรานำวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนี้มาแก้ไขปัญหาอย่างไรของเรามีไม่เอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ปัญหาของหนูนะคะคือการมาโรงเรียนสายค่ะแนวทางนะคะก็คือมาโรงเรียนสายเพราะว่าเล่นเกมดึกค่ะต่อมาเราก็ได้ปรับปรุงตัวนอนไวขึ้นแบ่งเวลาได้ดีขึ้นค่ะจึงทำให้มาโรงเรียนได้ทันเวลาแล้วก็ไม่ถูกครูตำหนิค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเป็นวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองนะคะนักเรียนมี2วิธีด้วยกันคือคิดแบบไหนคะคิดแบบที่1คือแบบอะไรปัจจัยสัมพันธ์คิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่มันมาสัมพันธ์กับปัญหาของเรานั่นเองถัดมาคือในแบบคิดแบบที่2ก็คืออะไรคะ
4: คิดแบบสองสอบสวนสืบสวนหรือตั้งคำถาม
0: คิดแบบสอบสวนสืบสวนหรือตั้งคำถามนั่นเองคือ

คือคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้เราก็ตั้งคำถามขึ้นมาก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเรามีคำตอบในปัญหานั้นว่าอย่างไรเราจะนำไปแก้ไขปัญหาอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะในคำถามข้อสุดท้ายคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าการพัฒนาเรียนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการมีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมคะในโจทย์ข้อสุดท้ายของเรานักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรคะใครอยากตอบดีการที่เรานำวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีทั้ง2แบบคือวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยมีทั้ง2แบบวิธีคิดด้วยกันมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาแก้ไขปัญหาของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยให้เวลาคิดสักครู่ค่ะ

0: ใครอยากตอบคุณครูเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ค่ะความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมมนสิการนะคะก็คือได้แก่ 1. ทำให้เรามีวิธีการแก้ปัญหาค่ะ 2. คือทำให้เรารู้ต้นตอหรือว่าสาเหตุของปัญหาค่ะและสุดท้ายคือสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นนะคะก็คือวิธีการคิดเกี่ยวกับความสำคัญในเรื่องของการคิดที่มีเหตุและมีผลนั่นเองคือคิดอย่างรอบคอบและลึกซึ้งเพราะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะเป็นการคิดอย่างมีระบบวิเคราะห์อย่างแยบคายและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้อย่างชัดเจนทำให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการใช่ไหมคะซึ่งคุณครูก็ได้นำมา2รูปแบบด้วยกันคือวิธีคิดแบบอริยสัจนั่นเองค่ะวิธีคิดแบบอริยสัจและก็วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะเรามาทบทวนนะคะวิธีการคิดแบบอริยสัจนะคะก็คือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนคิดแบบวิธีปฏิบัติที่จะกำจัดสาเหตุของปัญหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะขั้นที่1เราก็ทำการกำหนดรู้หรือแจกแจงปัญหาก่อนค่ะขั้นที่2คือสืบสวนเหตุแห่งทุกข์ที่จะพึงละนั่นเองค่ะถัดมาในขั้นที่3ก็คือเล็งเป้าหมายให้ชัดซึ่งจะทำให้การดับทุกข์นั้นสำเร็จค่ะนักเรียนและสุดท้ายคือ4จัดวางวิธีการดับทุกข์ที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะนี่คือวิธีการคิดแบบอริยสัจนะคะถัดมาคือวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะคะก็คือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาค่ะไม่ใช่แค่การที่เราแก้ไขแค่ที่อาการแต่หาว่าอะไรคือต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำๆตามมานั่นเองนะคะเพื่อจะแก้ไขได้ตรงจุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวิธีคิดแบบอริยสัจแล้วก็วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั้นก็มีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความคิดแบบอริยสัจในเรื่องของการคิดแบบแก้ไขปัญหาและวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่าง

ต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเศรษฐ

0: ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคือใบงานที่15เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง1ซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีคิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งการคิดเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราคิดดีสิ่งต่างๆที่ตามมามันก็จะดีตามมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยมีไหมคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือคุณครูดีมนะคะในรายวิชาศิลปะสารดนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้ซิดูความรู้ของนักเรียนซิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันใครให้คำตอบครูได้บ้างครั้งที่แล้วเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มันมีเรื่องอะไรนะแล้วพอจะทราบไหมว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรคะใช่วันนี้เราจะมาประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ก็คือแต่งเพลงเองเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเพลงเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอ1คลิปวิดีโอให้นักเรียนลองช่วยกันดูซิว่านักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างนะคะ

0: ช้ถุงผ้าเฮ้งดใช้ถุงพลาสติกเนาเวลาขายปลีกสินค้า
1: เฮ้เอาเฮ้เมื่อวานไปร้านช่างพนักงานถามรับถุงก็ไม่ล่า
0: เฮ้เฮ้เ
1: พราะฉันบอกเขาว่ารับเขาตอบกลับไม่มีถุงแล้วจ้า
0: Yeah.

0: อย่าชักช้า
1: เฮ้เอาเฮ้
0: เอาถุงดำนี้มาใส่ของแบบนี้รับรองไม่เสียท่า

0: นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนรู้ไหมว่าเขากำลังสื่อถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะการใช้ถุงผ้าใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าที่ได้ดูไปสักครู่นี้ก็คือเขาพูดถึงในเรื่องของอะไรก็คือการใช้ถุงผ้ารณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถเขียนหรือประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้าวได้อย่างถูกต้องเพราะวันนี้เราจะมาเขียนเพลงขึ้นมาใหม่ก็คือแต่งเพลงขึ้นมาเองนะคะเรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวนะคะเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านนะคะในแถบภาคกลางเนี่ยจะนิยมขับร้องเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเป็นการสร้างความทำไมคะความสนุกสนานและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวบ้านนะคะให้การที่เราเวลาเกี่ยวข้าวชาวบ้านเขาไม่น่าเบื่อเขามีการร้องเพลงไปด้วยทำให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็นิยมแบ่งเป็นฝ่ายชายเราจะเรียกว่าอะไรคะฝ่ายชายพ่อเพลงและฝ่ายหญิงเราจะเรียกว่าแม่เพลงนะคะบางครั้งเนี่ยจะนิยมใช้ชิ่งและกองมาประกอบจังหวะด้วยนะคะแต่สำเนียงของมันก็จะบ่งบอกถึงแหล่งวัฒนธรรมด้านภาษาเช่นสำเนียงก็จะเนิ่มีความเนิ่มเป็นต้นเมื่อเราได้ฝึกขับร้องแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการร้องมันเป็นอย่างไรนะคะส่วนเนื้อร้องในบทเพลงจะมีทั้งการเกี้ยวพาราศีกันนะคะการโต้ตอบเชิงไหวพริบและที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะเป็นนักร้องชายพ่อเพลงกับแม่เพลงเขาจะมีการทำอะไรคะร้องเกี้ยวพาราศีกันไปกันมาใช่ไหมคะทีนี้คือโครงสร้างเพลงเกี่ยวข้าวเหมือนนักเรียนที่ได้ดูในคลิปไปที่เป็นคลิปวิดีโอที่เขาก่อนที่จะเข้าเนื้อเขาก็จะมีขั้นต้นก่อนใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมกันก่อนดีกว่านะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3เอิงเงอเอิงเงอช้าเอิงเงินเงอช้าเอิงเงินเอ้ยเฮเอาเฮเฮชัดสุดก็น่าจะเป็นคำว่าเฮเอาเฮเฮใช่ไหมคะเป็นการร้องตอบรับนั่นเองอ่ะอีกรอบกันอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามเอิงเงอเอิงเงอช้าเอิงเงินเงอช้าเอิงเงินเงยเฮเอาเฮเฮโอเคไหมเดี๋ยวต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแต่งเพลงนะคะเป็นโครงสร้างนักเรียนดูในใบความรู้หรือใบงานที่คุณครูแจกไว้ให้ก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะดูโครงสร้างจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่4และจังหวะที่5จะให้สังเกตตัวสีแดงก็คือนักเรียนจะต้องแต่งให้มันสัมพันธ์กันเหมือนเราแต่งกลอนนะคะจังหวะที่2กับจังหวะที่4ตัวสุดท้ายเนี่ยจะต้องทำไมคะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันนะคะแล้วก็สังเกตตัวสีฟ้าก็คือลงท้ายเสียงจะต้องเป็นเสียงทำไมคะเสียงเดียวกันเหมือนเราแต่งกลอนเลยค่ะคิดง่ายๆนะคะเหมือนเราแต่งกลอนเลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นลงท้ายนะคะลงท้ายอ่านพร้อมกันเอิงอันนี้ก็คือจะเป็นประโยคท้ายของบทที่เราแต่งนะคะเราก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่าเออกล้าออกเสียงมาแล้วครับผิดไม่เป็นไรเราแค่อ่านเฉยๆนะคะแล้วก็จะไปสู่จังหวะที่1 2จังหวะอันนี้คือจะซ้ำกันเดี๋ยวพอเราได้เริ่มแต่งเดี๋ยวเราจะเข้าใจกระบวนการมากขึ้นและเราก็จะได้ฝึกขับร้องในครั้งถัดไปนะคะอันนี้เรามาฝึกแต่งกันก่อนเนาะเดี๋ยวทีนี้นักเรียนห้องนี้ใครพอที่จะร้องขั้นต้นให้คุณครูฟังได้บ้างให้เพื่อนปลายทางฟังได้บ้างมีไหมมีพ่อเพลงไหมสักหนึ่งคนให้เพื่อนๆปลายทางฟังไม่ต้องกลัวว่าจะออกเสียงผิดหรือเสียงถูกไม่เป็นไรอยากให้ลองกล้าแสดงออกก่อนมีไหมมีไหมคะลองให้เพื่อนๆปลายทางฟังมีไหมเอ่ยขอตัวแทนเก่งมากส่งไมค์ไปเลยค่ะได้พ่อเพลงและลองให้เพื่อนปลายทางฟัง หนึ่งสองซ้ำ
1: อึ้งเอ้ยเอ้ยชะอึ้งเอ้ยเอ้ย
0: ชะอึ้งเอ้ยเพื่อรับเฮ้เอาเฮ้อีกรอบหนึ่งสองซ้ำอึ้งเอ้ยอึ้งเอ้ยชะอึ้งเอ้ยชะอึ้งเอ้ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้อ่าเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกล้าร้องไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปไม่เป็นไรอันนี้เราแค่เรียนรู้ไว้นิดนึงนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นครูแต่งให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันให้ลองสังเกตว่าประโยคมันคล้องกันไหมให้ดูตัวสีแดงอ่ะอ่านตั้งแต่แรก1 2 3สวัสดีครับท่านผู้ฟังนักเรียนที่มานั่งอยู่ที่นี่อ่ะลองดูว่ามันคล้องกันไหมอ่ะวันนี
2: ้เรามา
0: ร้องเพลงเกี่ยวข้าวเพลงของไทยเรามีมานานปีดูจะสังเกตตัวสุดท้ายต่อไปค่ะร้องหัดประพันธ์ช่วยกันดูแต่งให้เริ่ดหรูเพลงไทยมีดีเห็นไหมคะต่อไปถ้าหากสงสัยจงหาความรู้ที่มีมากอยู่ตำรามากมีเห็นไหมคะสังเกตว่าฟังกับนั่งเขาจะสัมผัสกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้แต่งกันอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นเห็นไหมนี่ปีดีมีมันก็จะเหมือนเป็นเสียงเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือเป็นประโยคท้ายที่เราจะต้องอันนี้จะเป็นซ้ำนะคะซ้ำแล้วก็จะลากเสียงสุดท้ายที่มีมากอยู่ตำรามากมีแล้วก็ยากลากจบแค่นั้นเองนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งกันก่อนยังไม่ได้ขับร้องนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกขับร้องในครั้งถัดไปนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่านพร้อมกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แต่งมาให้แล้วนักเรียนก็รับด้วยนะเฮ้ เอา
2: กล้า
0: เฮ่หน่อยนะคะอีกทีหนึ่งอ่านตั้งแต่แรกหนึ่งสองสามเด็กเอ๋ยเด็กดี
2: ต้องมีหน้าที่หลายอย่างเฮ่เอาเฮ่
0: ต่อไป
2: เชื่อฟัง

พออันนี้ก็จะเป็นประโยคขึ้นต้นเหมือนที่เราเคยฝึกเดี๋ยวจะมาฝึกร้องกันนะคะอ่ะอันนี้มันก็คือเป็นอีกหนึ่งที่แต่งขึ้นมาใหม่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทั้งห้องเนี่ยก็จะได้ฝึกประพันธ์กันซึ่งมันจะไม่ยากค่ะถ้า

เราเหมือนมันเราคิดว่าเราเหมือนแต่งกลอนนั่นเองให้มันคล้องให้มันสัมผัสกันแค่นั้นเองนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะประพันธ์บทเพลงเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลองประพันธ์ช่วยกันในกลุ่มเป็นงานกลุ่มเนาะแล้วก็ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยแต่งแบบไหนอย่างไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่งมาได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้เวลาลงมือทำนะคะใบงานเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเดินดู

ค่ะจากที่ครูได้เดินดูผลงานของนักเรียนแต่ละคนคุณครูก็จะมีตัวอย่างจากเพื่อนๆต้นทางเพื่อจะนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนปลายทางฟังนะคะ2กลุ่มวันนี้ที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งแบบจริงจังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆช่วยๆฟังนะคะกลุ่มนี้ก่อนเลยกลุ่มแรกอ่ะถือไมค์เลยค่ะพูดพร้อมกันก็ได้ค่ะให้อ่านที่ตัวเองแต่งนะคะยังไม่ต้องร้องเนาะไม่ต้องอ่านขั้นต้นค่ะอ่านตรงเป็นใช่อ่านเนื้อมาเลยลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจะชวนมานั่งฟังเรื่องของนานาของไทยเรามาอย่างช้านานผู้คนเดินผ่านต้องผ่านมาผู้คนมากมายล้วนมีปีชายุ่งเรืองนักหนาผู้คนบูชานาไทยเราเอ่ยมาเถิดชาวไทยมีกินมีใช้ตาล

0: ีวะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากอันนี้เขาก็จะมีการสัมผัสในประโยคบางประโยคที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามีบางประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออีกกลุ่มหนึ่งนะคะตัวอย่างอีกกลุ่ม
1: ป่าไม้ไทยอากาศช่วยชีวิตมากมายหากเราช่วยกันรักษาโลกจะสดใสอย่าทิ้งขยะมั่วให้ทั่วถนนหนนี้แยกขยะให้เป็นที่ช่วยโลกเราได้น้ำใสใช้ประหยัดไม่ใช้เกินไปช่วยกันใส่ใจจากนี้ตลอดไปลดใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนกันโลกจะปลอดภัยรวมแรงรวมใจ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะแต่งอาจจะยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าใช้เวลาได้ค่อนข้างที่จะกระชับเลยแต่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะในการแต่งหรือประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยนำไปกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาฝึกในการขับร้องกันนะคะวันนี้เราแต่งเพลงกันเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของนำเสนอเพลงเกี่ยวข้าวนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือใบความรู้ที่7เรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวและใบงานที่8เรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงนี้วิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวนี้นะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ิ่ง
1: เฮ้ยอึ๊บปิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
0: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
0: โชคดีนะครับ
3: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: มดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่

0: คุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาคทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ

0: มีตัวนึงฉายาท่าทางเลปิกาจูกระต่ายทางเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไง
0: บ
1: ้าง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: ถ้าเนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
0: ย
1: ู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ความใกล้ชิดความรู้จัก จะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากขึ้นใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
2: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องGreen Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะ
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
2: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
4: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
5: wow.
4: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ดูที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
3: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับเร ราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6 รอบเลย
1: มาถึง
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
3: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
3: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนี่ครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
3: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
3: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
3: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
1: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
3: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
3: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
3: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
3: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
3: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลุมมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
3: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสาม

ารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อยเออไปดูไป
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
0: ่ครับนี่อยู่นี่เลย
1: คุณชอบ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้เลย
1: ว
3: ้
1: าวอุ๊ยแบบนี้ทำได้เลยเหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
3: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ๊ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 700-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 700-800 เองเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มาก
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็
3: นหนังเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างที่อธิบายนะครับ
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: สี่หุ้นนะคร
0: ับ
3: 4หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียว มันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: ตามเรียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้างมีหมดเลย
1: อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
3: ู
1: ก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
2: ก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้
3: คร
0: ับ
3: เชื่อมได้
0: วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
3: ับ
0: และอันนี้สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: เขาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นเหรอเนาะ
3: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผานะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
3: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
1: ค่ะ
3: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นนะ
3: ใช่แต
0: ่
3: ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
3: ยู่ตัว
0: ไม่บ
3: ิ
0: ดไม่บิด
3: ไม่มีอะไรครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
3: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
3: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
3: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
3: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
3: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
3: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
0: ไม่ไป
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
3: ใช่
0: โอเค
3: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
3: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์น
0: ะ
3: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
3: นะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
3: สตูเตี้ยหน่อย
0: เตี้ยหน่อย
3: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
3: ขึ้น
1: แล
3: ้
1: ว
3: ข
1: ึ้
3: นได
1: ้
3: อ
1: ี
3: กขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: ตัว
0: ตับเกียวนี
1: ้ใช่ไหมครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้ไอ้อันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่มี
1: ก็จะเป็นอัดไม้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้แต่มีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10 มิล 10 มิล 10มิลก็หนั
1: ก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7 เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: อยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี้
0: ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: ไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบ
2: บ
0: ถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมี

0: ถ้า
1: เบิ้ลเอาเน
0: า
1: ะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบ่อไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งไปแป๊บ
0: แป๊บเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกอุ้มบ่ออะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากนะมีโฟมน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยอะ
1: ค
2: ุณน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบ่อที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบ่อนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
0: แล้วก
2: ็
0: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
2: คนกลางเลยอะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเหลือ
0: ครับคนเหลือ
1: คนเหลือ
0: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน
0: ่
2: อยเยิ้มๆหน่อย
0: เยิ้มเออแบบนี้เลยคร
2: ับ ประมาณนี
1: ้โอ้เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะเรา
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดเนี่ย
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบ
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: โยนนิดนิด
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับจีบมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เลท
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได
0: ้ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โด
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอัน

0: ็จะยากนะคะ
1: แล้วไงต่อพี
2: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
2: ครับ
1: อ
2: ๋
1: ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนตรงนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี้จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
2: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
1: ้นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
2: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
2: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
2: นี่เราก็ยึดตรง
1: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
0: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
2: เกี่ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
0: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้ไหนแล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
2: เลยครับผม
1: กระแทกแล้วทำไมอ๋อมันเจาะกระแทกอยู่อ่ะ
2: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นเจาะกระแทก
2: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
0: มันต้องใช้จอดกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอดธรรมดา
0: ธรรมดาก็ได
1: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอดกระแทกอ
2: ัน
1: นี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
2: อ๋
1: อเป็นจอดกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอดไม้ธรรมดากับโหมดจอดกระแทกไว้จอดปูน
2: อ
1: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอดปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
2: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
2: แป้นสีแดง
1: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
2: จะมีไม้อีกชั้น
1: ประกบมันได้อยู่ดี
0: ครับ
2: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
0: พอดีเนาะ
2: ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
2: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
0: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
0: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกกัน
1: อันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
2: ใส่ได้เลย
1: นะฮะ
0: ใช่
2: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
0: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
2: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ความเห็ดนิดนึง
2: มันจะดูอะไร
1: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
2: ครับ
1: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนไปหมุนเลยอ่ะ
2: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: โอเค
2: กระแทกอีกทีหนึ่ง
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
2: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
2: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
2: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: วงนี้นะ
2: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
0: ใช่
1: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ได้หมด
1: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสาคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30ถึง11:00ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: อมรินทีวี

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรณ์เป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

ทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษา

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่าช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่สงสัยอะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีเขาดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

0: ครับก็ดีนี่จ๊ะ
1: คนละฟิลเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อกับงานประจำเบื่อมาก
2: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
2: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
2: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
2: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
2: ศึกษานานไหม
1: สองปีได้นะ
2: สองปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่ม
2: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่
2: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
2: เงินก็โอเค
1: ครับ
2: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
2: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
2: ฮะ
1: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
2: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
2: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
2: ใช่บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช
1: ่
2: วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
2: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
2: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
2: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
2: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่ใช
2: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
2: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
2: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
2: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
2: ดีมาก
1: จูงใจ
2: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
2: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
2: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
2: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
2: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
2: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
2: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
2: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
2: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
2: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
2: แล้วแต่
1: ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
2: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะ
2: ไอ้ยะ
1: ที่ทำได้ตกมากๆแต่ว่าไม่ได้ตกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
2: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
2: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
2: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
2: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
2: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
2: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
2: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งวุ้ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
2: วุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
2: สมพร
1: ครับ
2: สมพร
1: ครับ
2: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ของผมมีชื่อสวนนะ
2: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
2: สวนบุญญาพร
1: ครับ
2: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
2: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
2: เผื่อนาคสนใจอ่ะ อยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวไหมเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
2: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
0: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธ
2: ุ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์นี่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แฟนพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแฟนพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้ะฮะมันคืออะไรจ้ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อเนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้ต้นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่
2: มีอาจจะไม่เจอ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีคนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็นี่อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ได้ละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรคอันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้นมา
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตรดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุขประเสริฐ
1: แป้นสุขประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุขประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: โอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุขประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงอีตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่น้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมน่ะ
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
1: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
2: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยเอามาปลูกมันนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติ

0: ว่ากระถางนี้ฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้ประมาณขอบนี้วัสดุปลูกเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอรดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลารดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นเราก็ได้เวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
0: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้สองหลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบไม
0: ้ครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำครับปลูกเสร็จต้องรดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่ม
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณน
0: ี้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ้
3: าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัวลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆๆๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมพัทธ์สูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร
3: ์หน้าฝนโรคนี่แคงเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อรา
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
2: ้
3: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไขยังไง
3: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคงเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
2: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: สูญเสียหมด
0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไงมะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลาย

0: ะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
0: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
0: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
0: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
2: ไม่มีน้ำขัง
0: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
0: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราจะเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพ็คคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
1: โชคดี
0: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วพอละสองครั้งพออ
1: ๋ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: ยก
0: 0060ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโตอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดีมะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ช่องทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ร
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: อ๋อคือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้ได้ได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก็

0: ก็ได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางคือเหนื่อย
0: อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
2: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปแล้วกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของเราก่อนมันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทำอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางแล้วก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายขยะสร้างบุญเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทเอาไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผลงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนำขยะมาฝากไว้ธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสของชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: เมื่อพอขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งไว้สเปะสปะอะไรรกรุงรังอะไรวันนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
5: รอบแรกได้12,000แต้มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200บาทรอบที่แล้วนะไข่3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อข้าวสารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนหนึ่ง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้ จะไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แผงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้
1: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นๆเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการภาคบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลที่เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้พิการดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
0: ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับรู้จักคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บข ของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนก็ว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
2: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
3: ถ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมือเลยมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
5: ก็ดีใจอะเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาดจากที่ว่าขวดนี้ข้างถนนนี้เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไม่มีให้เก็บด้วย
4: ภูมิใจโอ้นี่เก็บขยะไว้มันมีมูลค่าครับทำให้จิตใจเราสบายใจได้เล็กได้น้อยเราก็ภูมิใจใช่ไหม

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือพัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักหนาม
1: หนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
3: ้ข้างขาว
1: แล้วข้างขาวอ่ะเออเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้งี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับ
1: อันนี้มันไปปลูกได้ปะ
4: ได
1: ้ครับอ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
1: ครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
5: เองก่อนวัชพิษจ้า
1: ฮะ
5: วัชพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาเอาหัวนึงเอาหัวนึง
6: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู
4: ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมา

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: เตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้างหลัง
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอคร
5: ับ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ใน
0: ถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
4: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
6: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุดประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
5: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
6: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
6: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
6: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้

0: แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทางชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
3: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
2: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
4: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
2: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
4: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
4: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
4: สำหรับ
0: เท่เลย
4: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
2: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
3: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
4: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
4: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ
2: อันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
6: ก็ได้
2: มัน
6: จะต่างกันแบบ
2: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนองค์เลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
7: ตากแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
8: เราไม่มีกลุ่มเราก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
4: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
9: อยากได้เม็ดเป็นหมู่

0: บาท
1: มัดละ5บาท
2: ถูกถูก
1: ถูกถูก
2: อุ้ยหัวชนเลย
3: นี่ใบอะไรครับผม
4: เกลือ
0: ผักกระเทย
3: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นไงต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรอย่างเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยอร่อยเลยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
0: ผักตุ๊ด
4: ผักตุ๊ด
3: ผักตุ๊ด
0: ทํา
3: เนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
5: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
3: ่ไผ่
5: ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
3: สร้างสร้างมน
6: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
5: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
6: บ้านลุงจินดาฟันคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
5: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่
3: ร
5: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
3: ้ตอนนี่ยังไงครับ
5: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยเลื่อยเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
7: อย่าให้ขาด
5: แต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
3: ไปกับผิวเขาได้
5: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วออกมาแล้วเอาไปชำ
3: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
5: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
3: โตให้เยอะเลยหูเต็มเลยนะดกมากเลย
5: เพราะนั้นที่ผมเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
6: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
3: ใส่ฟางใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
8: ใส่ใบตองลูก
6: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
3: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
8: เอาได้นี่ไง
6: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
3: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
5: อร่อยล้ำๆถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
3: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผ่าปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
9: ้เราพยายามดึง

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
3: ่ขอยืมหน่อยนะคะ
4: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
3: เห็นไหมล่ะผ่านลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
5: เร็วๆๆๆเวกๆเอาเร็ว
6: โ
7: หที่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
6: โอ้ยเดินกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อันนี้ค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
1: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
1: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
2: สวัสดีครับพวกเราอยากจะดูดินสอพองครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
4: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
3: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป 10-20 เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
4: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
4: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
3: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
4: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
3: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
4: ้จะหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
3: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะนี่แต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
4: มาดูพี่ปั้นล
3: ูกกดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
3: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: กดอ
3: ัน
1: น
3: ี้พอเยอะไปหนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
3: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
4: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ
3: ่
4: ะ
3: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
4: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
3: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะโดนมาใส่ดินนี
4: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
3: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไง
4: แล้วค่ะ
3: ก็จะเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ

0: ดีสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
1: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
1: สตูนี่คืออะไรคะ
0: สต
1: ูหรือเปล
0: ่
1: า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให้
1: สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
3: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ป้าแป้งงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งแล้วนะ
0: คุณลืม
3: อย่าลืมนิดนึงนะค่ะนิ้งสาวพองอ่ะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในถาดนี้นิ่งพี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับผม
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: ปั้นสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
1: ่งก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน ดังนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
4: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
1: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นมาตั้งนานได้แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
5: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
1: สวัสดี
6: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
6: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
6: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
6: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ

0: ออกมา
1: ได้เลยลูก
0: กินให้มัน
1: เป็นไงลูกหอมไหม
0: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
2: หอมอ่ะ
0: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
1: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
0: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
3: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
1: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นเมืองให้น้อง
0: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: น้องมาปางลองชิมเลย
2: หอมมากอ่ะ
1: อร่อยไหมครับ
0: อร่อยอะค่ะ
1: อร่อย
0: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
1: แบบใช่ลูก
0: มันจะ
1: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
3: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
1: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
3: แป้งสาลี
1: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
3: น้ำตาลทรายปน
1: กลิ่นวานิลาก
3: ลิ่นวานิลา
1: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
0: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
1: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
3: งั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
1: ที่
3: ได
1: ้สองอย่างถูก
0: มันเรียกได้สองอย่าง
1: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
0: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
1: เพราะอะไร
0: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
3: โบโ
1: บใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
0: นี่ค่ะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
4: ม
0: ัน
4: จะได้ไม่
1: ลูกไหนลูก
2: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
1: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
0: เยอะไปไหมคะ
1: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
0: ถ้ามันเยอะก็เทออก
3: อันนี้เสร็จแล้
1: วลูกอันนี้เสร็จแล้ว
3: อัน
1: ต่อไปอันต่อไป
3: ทาเองนะ
0: ชอบค่ะชอบค่ะน้องค่ะ
1: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
2: ทาสองอันเลย
1: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
3: แป้ง
1: และ
3: น้ำตาล
1: นะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้
1: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
3: ใช้
1: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาด
0: ทำเองค
1: ่ะใส่นี่ลูก
3: ใส่นี่ค
1: ่
3: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
0: สองช้อน
1: เทหมดเลย
0: ปาด
1: เลย
0: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส่ตู้อบ
1: เลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
3: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
1: สองแล้วอันนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
0: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
1: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
3: ้
1: เหลืออะไรลูก
3: กับกลิ่นวานิลา
1: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
0: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
3: หนูค่ะ
1: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
0: เยอะมากเลย
1: เยอะไหมลูก
3: เยอะ
1: มั้ยนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
0: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
1: ลองใหม่ลูกลองใหม่
0: ดูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
2: ทำได้แล้วครับ
4: ลองทำดู
0: อีกนิดนึง
3: ว้าย
1: เอาเทเลยลูก
3: เทเลยไม่แตกด้วย
1: แตกแล้ว
3: แตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไร
1: เอาใหม่ดู
0: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
1: อย่าสูงมากเอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แกลกแล้ว
1: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
0: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
1: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
1: ไหมลูก
0: นาน
1: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
0: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
1: กล้ามขึ้นเลย
0: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
4: ไม่อยากครับ
3: อ้าว
1: เอาเลยลูก
3: พี่เฟย์ระวัง
1: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น

0: ันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหม
1: อยากครับ
0: เดี๋ยวนะใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
2: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
0: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
2: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
0: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
2: สียังไงลูกออกสี
0: นวล
2: ๆ
0: ใช
2: ่นวล
0: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
2: ใช่
0: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
1: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช
2: ้าช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วมันจะเป็นยังไงล
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
1: คร
0: ับ ใส่จนหมดเลยนะน้อง
1: ครับป้า
0: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: รู้สึกว่าไข่มัน
2: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
1: รู้สึกว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
2: เคี่ยคนให้มันเข้ากันลูก
0: เปิดแล้วคร
2: ับไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
0: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
2: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
0: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่ง
2: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันยุบการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
0: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เลยครับ
2: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
0: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
2: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
0: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
0: ช้อนนะคะ
2: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
0: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
2: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
2: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
0: เอาพิมพ์
2: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
0: ร้อน
2: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันไม่ออก
0: มันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
1: พอแล้ว
2: พอลูก
0: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
2: เอาตักมาเลยลูก
1: นี่พอเลยไม่กิน
0: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: เอาแล้ว
0: ไม่ต้องเทออกครับ
1: ใส่ไปอีก
0: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
2: ลูกอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
2: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไปอบได้เลย
0: ช่วยได้
2: เลย
0: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
2: ใส่เลยลูก
0: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
4: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
0: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอหมดแล้วเหรอคะเนี่ย
2: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
0: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
1: อันเห็นพี่เฟย์กินอยู่

0: เหมือนเดียวเลยครับ
1: ทำไมไม่ได้กินนะ
2: แม่ไม่เป็นคะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแม่นี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
3: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
1: มันฟูแล้วค
3: ่ะไปดูซิไปดูซิ
2: เดี๋ยว
3: ไ
2: ปดูให้นะคะ
4: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค
3: ่
4: ะ
3: เรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
1: หูยกินหอมมากเลยค
3: ่
1: ะ
3: เอาออกมาซิลูก
4: พี่แฟนระวังร้อนค่ะ
2: เดี๋ยว
4: 150เลยนะ
3: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
3: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกดีครับ
3: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจครับภูมิใจ
2: แล้วนำมาปังนะคะมาปังคนสวย
1: อันนี้คืออะไร
3: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
3: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
4: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
3: ่มันก็
4: ย
3: ัง
1: ง่ายมากเลยค่ะ
3: เห็นไหม
4: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
1: เราคุ้มไม่ทันนะ
3: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
4: บิดตรงนี้เหรอครับ
3: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
5: ออกแล้วครับ
1: แล้ว
3: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
3: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
6: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
3: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
4: น่ากินค่ะ
3: ถ้างั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
3: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
3: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
5: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
3: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
2: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
3: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
2: พวกเราสอนยากไหมคะ
3: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
2: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมาก
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมช่องนี้แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเนี่ยนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปนี่ครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีนี่เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบหนึ่งก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคลั่งนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกะครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกะนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกะไหนละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งเล

0: ึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้ๆนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทําเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไม่สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เขาใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: มาแล้วครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงไหมครับ
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: นี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่างนี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ที่2ตอน
1: น
0: ี้
1: เอามันตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามา1ขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไ
1: ป
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับ
0: นี่
3: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี
3: ้นี่ส้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณ

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งเรียนจิตศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนี่ก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้นั่นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยังเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่โนบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะ อันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเนาะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูก

0: เอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะดิ้น
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
1: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะมาแล้วหนึ่งสองสามโอ้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
3: ได้ค่ะ
1: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
3: ใช่
2: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
3: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
3: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่คูณเวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
3: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่งๆแบบนี้กินค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
2: ก
1: ิน
2: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
2: อันนี้ยังโตได้อีก
1: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
2: ใช่ครับ
1: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลย
0: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้าง

0: ใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
1: เช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแกวรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
1: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้
3: ใช
1: ่ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
0: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้เผา
2: ได้
1: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช่
1: สับ
2: ใช่ๆ
1: สับ
2: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ ืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยน
0: เล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
2: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
2: ใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
0: น
2: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
2: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
2: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
2: ค่ะ
0: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
2: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
2: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยไงเนาะ

0: มันสักภูขาวที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสักภูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสักภูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสักภูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้ว

0: เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช่
3: ใหญ่หน่อย
0: เนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลเจ้าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปมั้ยแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่1 2 3โอ้ไปทีไปทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะ1 2 3ใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้วโอ้ย
4: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนัก
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล
1: ้
5: ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับแหม
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไปพร้อมยังเหล
1: ือแม่ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลายสิบปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี่
1: หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างนี
1: ้แหมเอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: ฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาลใ
3: ช้มือกับน้ำตาลชิมได้นะครับผม
0: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไร
2: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง

0: สีเข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้นี
1: ่เข้าปาก
3: อะอร่อย
1: เอาอีกทีด้วยเหรอ
0: เอแล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
1: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
0: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
3: เดี๋ยวมัน
0: โอ้ที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
1: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่า
0: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
1: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่หนอง
4: ใช
1: ่
4: คร
1: ับ ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูกปอง
0: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
1: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาและเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
4: เขาเรียกกระชังครับ
1: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นเป็นไงที่นวงนวงหนักหนัก
4: ไม่ไม่น่ามี
1: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
4: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
1: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไงที่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่มันกี่ไร่อะพี่
4: ประมาณ90ไร่
1: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
4: ครับ
0: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้ง

0: รวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริง
1: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
2: ตัวแรกใช้โปรฟรี
1: สองตัววางเลย2ตัวโลนี่1โล1 2ตัวนี่1โลเป๊ะเลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
3: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโร
1: ค
3: เพื่อให้ปลอดโรคค่ะ
1: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
3: แทบทุกวัน
1: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
3: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
1: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
3: ใช
1: ่มีอย่างอื่นอีก
3: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
1: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
3: โอเคค่ะ
1: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม บอกได้ไหม
3: ก็พออยู่ได้ค่ะ
1: ตก
3: แล้วส่วนเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
1: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
3: แต่ละคน
1: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่างั้นเถอะ
3: ใช
1: ่ๆๆๆๆใช่มีใช่ๆๆๆใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขมั้ยและพี่อยู่ได้มั้ย
3: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
1: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
3: ใช
4: แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: อย่างแนวตั้งแบบรอแบบรอแน่นอนแน่นอน
2: สบายโอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวฮ่าๆและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
3: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่

0: จะคัดข้าว
1: ครับ
0: ตัวนี้
1: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
0: เอาเกลือซักผ้าครับ
1: อันนี้คือที่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
0: ไปปลูกไปปลูก
1: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
0: เกลือเกลือสมุนไพรน้องแจ๊ดด้วยนะชิมก็ได้กินก็ได
1: ้ทำเป็นเล่นไปพ
0: ี่มันของกินเค็ม
1: เค็มดิพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
0: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
1: พี่
0: อ้าว
1: พี่ล้วงอะไร
0: เครื่องวัดไง
1: ขอดูหน่อยไข่ไก
0: ่ไอ้ไข่ผม
1: ฮะ
0: ไข่ผม
1: ตลกแล้ว
0: อ้าวผมซื้อมาต้องเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
2: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
0: คุณถือคุณมาแล้วคุณต้องช่วยนะ
1: โทษครับพี่โทษครับพี่
0: จะไปเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
1: ได้วันนี้สมัครใจเลย
0: ใส่ลงไป
1: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะได้ง่าย
0: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
1: อ
0: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่เอาลอยๆเนี่ยออกไป
1: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
0: ใช
1: ่แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
0: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคเดอร์มา
1: แช่เพื่อ
0: ให้เชื้อราไซโคเดอร์มาเข้าซึมไปในเซลล์
2: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดอร์มาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
1: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
0: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
1: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: ด้วยฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข่
2: ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
1: เริ่มกันเลยพี
0: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตัดมันแตกเครื่องได้เลย
2: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: กลิ่นออกเลยนะ
2: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น
0: เสร็จเรียบร้อยเอาเขาบอกว่าใส่
2: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
1: ทำเป็ดปุ๊บต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
0: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
1: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
1: ตูมเลย
0: ตูมเลย
2: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
1: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
3: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกัน
2: นา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วละครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วละครับ
1: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน
0: 10ซีซี
1: น้ำว้าวเข้าไป
2: พี่ปริญญา

0: อาจจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
1: โอ้มั้ยโอ้มั้ย
2: ก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
1: สบาย
2: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่ละครับผม
0: ตอนไปอ่ะไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงไงมันหนักไงมันก็จะล้มตอนกลับ
3: เรา
0: ลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
3: ปอ
0: แมลงปอ
3: แมงมุม
0: แมงมุมใหญ่แมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหมู่ข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
1: สร้างตาดอก
0: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้สมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการละครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับพี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
4: อร่อย
0: ขนาดนั้นเลย
4: ครับผม
0: มั่นใจมาก
4: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
0: ี่สำคัญ
4: สำคัญเลย
0: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
4: ไม่ใช่
0: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
4: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่นี่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนา10ไร่ก็ทำ4ครั้ง
0: อันนี้คิดได้เองไหม
4: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
0: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
4: ถ่ายทอด
0: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
4: มีทุกรุ่น
0: มีมาตลอด
4: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
0: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
4: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
0: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำให้สำเร็จ
4: ทำการเกษตรแบบค่านิย
0: ม
4: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
0: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
4: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึง

0: เอาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงไปได
1: ้
0: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
3: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างดีครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดหรือดี
2: เกษตรไทยไอดอล
0: เย้

0: อันเท่าประกาศต่างครับมีจะตามน้ำกระพุ่นแล้วเขาล่องเอาไทยบางครั้งเขาล่องท่วนบางไงท่วนว่าล่องท่วนกระแสว่าเขาอาจจะไปตกบ่อหนึ่งก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกระน้ำกันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงหันน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องปักหลักนิดนึงหันน้ำไหลบ่เชี่ยวเขาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเขาจะอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานบ้าน

0: ผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่แล้วอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถนาก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถนาให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติมีลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่า

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางไรธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็ละเรามีขนุนแล้วก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญคอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่ายังอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบสนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 饭。反正钱硬嘞，我见到你好先。
1: 啊，我怕我上不了。
0: 你不会的。还
1: 一百的没？我明天要没录。
2: 25 บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างนี่หันห้าวว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอ

ดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่

ใกล้ตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้น

0: ราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิด
1: มาลาเรีย
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
2: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
1: ันเป็นไข้เหรอครับผม
2: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เจอไข้เลย
2: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่
2: มักจะมีไข้โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
1: ไข้จะมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
2: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
2: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
1: เอ้า
2: ไม่เหมือนกัน
1: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
2: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
1: ยุงลาย
2: อ่ะถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
2: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: เอ้ยจ้ะยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
2: พฤติกรรมของยุงทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
2: เพราะน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียว อย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
1: อันยุงลายใช่ไหม
2: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
1: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
1: สะอาดน้อยกว่า เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
2: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
1: เหรอฮะ
2: ค่ะ
1: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
2: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
1: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้านตัว
2: รักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่า

0: ไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย์
1: สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่านสามวัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายเอ้าใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนกัน
1: อย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป
2: ็
1: นใช่ถ้าเป็นออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
0: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
0: ้
1: ใช่ไหมการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพิ่งมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะ เขตร้อนเนี่ยค่ะ เปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะ แต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
0: ว่าไม่มี
1: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
0: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
1: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับสุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
1: รักษาหายค่ะ
0: รักษาหายถ้ารักษาทัน
1: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
0: ต้องรักษาให้ทัน
1: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
0: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
1: หายค่ะ
0: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข้มาเรียกระทบไหม
1: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
0: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
1: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
0: ็ไปไม่ถูก
1: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
0: ่โอ้โหแหมเสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับหวัดธรรมดาธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
3: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: หใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ่ะ
1: อันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค
0: ่ะแล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถจะมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอบไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนแ
1: ม่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
1: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
1: 15นาทีค
0: ่ะอ้าวงั้นตามระเบียบพัก
1: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
1: ค่ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
1: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมากรองลงไปก่อน
1: ใช่เราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: ก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: อันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียเขาจะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่ใช่เลย
0: ปรุงรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: ราทิ้งมันไว้สักแป๊บนึงนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้เสิร์ฟพร้อม

0: โรตี
1: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
0: จัดไปครับผม
1: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตามเฮิร์บสทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ที่ช่องครูปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดีครับ

มาอยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศิลป์ป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บประสงค์ลงนิดเมื่อเรียนนี่ศิลป์มันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเขาหักเขาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้ามั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไป

0: สสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
3: ้
2: เอ้าเจ้าปัน
3: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
3: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
4: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะเป่าได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
4: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
4: เอ๊ะความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
4: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
4: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
4: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุกเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
4: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: จะไม่กินอีกแล้วสิละไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้
4: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
4: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
4: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้อยังชั่วหน่อย
4: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
4: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
4: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
4: นี่คือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
4: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อน

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFTการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก

ระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1 เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณ

ณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้

เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยอร์เนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยา
โทรทัศน์รวมการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรลันเฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัช

มัคคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรแลนด์ฟัสต์เป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กดร.อูนส์เซนเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนเบิร์ก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนเบิร์กเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนเบิร์กเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปคริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการ

0: าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา11 นาฬิกานายเศรษฐสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต

วิทย์นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญญคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัด

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชนิกูลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชนิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดประถมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแล้ว

0: 1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
2: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
3: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
2: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
4: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
4: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
5: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
4: กินเลย
6: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้

0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้

0: กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน

0: เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสัตว์มีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนด

0: มีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงคุณภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษให้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อืมอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่มั้ยนันทิพย
1: ์ใช
0: ่จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้อีกแล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่

0: บนช่อง
1: คือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
0: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
1: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
1: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
0: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
1: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้องครับ
0: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
1: ว้า
2: จริง
1: จริงป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
1: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
1: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
0: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
1: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
0: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
1: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
0: เด่นๆเลย
1: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
1: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนา
1: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
0: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
1: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
1: อ
2: ๋
1: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
1: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
2: ครับ
1: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
1: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
1: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
1: ับ 4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
1: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
0: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้เหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
1: นับเรียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้างม
0: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัด
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได
1: ้
2: คร
1: ับ
2: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและเออนี่สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: เดี๋ยว
1: ไปไหน
0: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
1: กเผา
2: ค
1: ือ
2: ยังไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
1: เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง่มาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
1: ไม่บ
2: ิ
1: ด
2: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
0: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเน
2: ี่
1: ยเขาใช้ทำอะไรพี่
2: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
1: ไม่ไป
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช
1: ่โอเค
2: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันเนี้ย ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์นะคร
1: ับ
2: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมด
1: าน
2: ะครับความสูง
1: ก็จะต่างกันหน่อย
2: สตูเตี้ย
1: หน่อย
2: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60 เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70

0: ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้น
1: แล้ว
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก 10% เลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60%
0: ครับโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนแล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริ งจริงจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10 มิลก็หนา
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2
1: เบาะของเรามันมีความหนาแล้วดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้ง
0: มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: โอเคมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี
1: ้เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี้
0: ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อมสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออมันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบ
2: บ
0: ถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับ เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่

0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
1: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
2: ครับ
1: ไอความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
2: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: แป๊บ
2: เดี๋ยวแบนเลยครับ
1: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกปุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากนะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
1: เหมือนเค้กเลย
0: ค
1: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
2: แล้วก
1: ็
2: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
1: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลยอ่ะ
2: ครับคนเลย
0: คนเลยนะ
2: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
1: เย
2: ิ้
1: มๆหน่อย
2: เยิ้มๆ
1: ประมาณน
0: ี้โอ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
2: ครับโอเคครับ
0: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
1: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
2: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
2: ครับ
1: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
2: ไม่ต้องรอครับ
1: ทำได้เลย
2: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
2: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
2: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
2: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
2: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
2: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
2: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆนิดๆ
1: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
2: ครับยิงอย่างนี้

0: จะให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ด้วยใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่การใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบ
1: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ก็
1: คือดำด้านเท่มากเลย
2: ใช่
1: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ตรงขา
1: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
0: ปาก
1: เ
0: ก
1: ลเลท
0: ใช่ข
1: ู
0: ดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
2: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได
1: ้ได้หมด
2: ผมแล้วแต่สะดวก
1: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
2: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
1: ึ
2: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
1: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
2: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
1: ร
2: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
1: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อ่ะจะไม่ค่อยดี
2: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
1: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
0: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
2: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยว
2: นั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
1: ้โอเค
2: ครับผม
1: แล้วเราก็
2: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
1: ครับ
2: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
1: ้เข้าใจ
2: นะครับ
1: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
2: ใช่ครับ
1: ล็อกเลย
2: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตบนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
2: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
2: เศษไม้ธรรมดาใช่
1: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
2: ใช่
0: ใช
1: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
0: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
1: แล้วไงต่อพี่
2: ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับ

0: ไม
1: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตรงนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
2: ้
1: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นก็ได้
0: นี่เลยก็ได
1: ้ติดกับแม่เลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: นี่เราก็ยึดต
1: ัวในกรณีนี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณฮ่องเต้วันนี้ไปแล้วอันนี้คือ
1: เฮ้ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
1: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอ
0: ัน
1: นี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
0: ไม่มีโหมด
1: เป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
1: ือมันจะมีตัวที่มีสองโหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็บนจอกระแทกไว้จอกปูน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
0: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่า
0: เดี๋ยวเราก็มีไม้อีกชั้น
1: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
0: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ลองก
1: ันอันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
1: ประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ู
2: ก
1: มีความเผ็ดๆนิดนึง
0: มันจะดูอะไร
1: ดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
0: คร
1: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
0: ครับ
1: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นลายก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: โอเคกระแทกอีกทีหน
1: ึ่งในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวละเท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนนั้นวิธีการ
2: ค
1: อนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ได้
1: หมดนะปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: อมรินทร์ TV
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทาง

0: ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

อฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงที่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้ดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยเป็นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ

0: ทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ่าปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: ผมไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: ใช่เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได้
0: ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่อ๋อ
0: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะ
0: ไอ้ยะ
1: ที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก5 600ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อุ้ยตายแล้ว

0: ไร่หนึ่งอุ้ย
1: ไร่ละร้อยต้นพอฮะไร่ละร้อยต้น
0: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวไหมเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับแม่ไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบตั้งเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมาก
1: ปลูกแล้วได้กลิ่น
2: นิยมปลูก
1: เพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ถูกต้องเลยแต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรโอ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่
2: ข้างหลังน
1: ี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: อ๋อต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลย
1: อ๋อ
2: นี่ครับมีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง

0: อย่างอื่นล่ะจ้า
1: อย่างอื่น
2: ถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
0: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
0: ม
2: ัน
0: ไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่
2: มีอาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่า
1: อันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ถูก
0: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วคนนี้อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
2: ทนโรค
0: ได้ละ
2: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้
2: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะ อาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมะนาว
2: นี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
1: ้
2: แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
1: ดอกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมน่ะ
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
1: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด

0: เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี้ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้ไปสรุปปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรอๆๆ
0: อันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ปลูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันที
1: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำนะก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
1: 21ฟอสฟอรัส
0: 7
1: 7
0: โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม4 14
0: 14ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เ
3: ท่าตัว
1: อ๋อ
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วแล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยจะให้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจาก

0: แคงเกอร
1: ์หน้าฝนโรคนี่แคงเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
0: ลาน้ำหมาก
1: ลาน้ำหมาก
0: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
1: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
0: ไป
1: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
0: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
1: ครับผม
0: ปลายฝนต้นหนาว
1: ครับ
0: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
1: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
0: ้
1: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
0: ้
1: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
0: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไข
1: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
0: ้
1: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
1: ์ถูกต้องครับ
0: มีวิธี
1: ครับแต่เล่ายาวนะ
0: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
1: ดีครับไปหาที่นั่ง
0: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไงมะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผิดดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน

0: ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
0: ครับชนมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
0: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฤดูฝน
0: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
0: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
0: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
0: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
0: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
0: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำเนี่ย
1: แต่ไม่มีน้ำขัง
0: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงล่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
0: ไม่ยากครับก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะฮะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่หนึ่งต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตก็เป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหว ทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรง

0: ฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคมิโทโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีด2ครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2
1: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใช่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
1: โชคดี
0: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ๋ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: โยก
0: 0060ไม่โยกหลัง
1: โยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโตอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ล่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปลรูป
0: น
1: ้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปลรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ร
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้

0: สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยเอ้ยฉันแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้ได้ได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ไประหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้

0: ็มาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลโดนศรีดอนชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่

ได้ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์เราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชน

0: มีรายได้แก่ในชุมชนเรา
1: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

โอนะครับธรรมศักดิ์ลือภัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: แหนมมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามงี
3: ้ข้างขาว
1: ข้างขาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอเลยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับ
1: อันนี้มันไปปลูกได้ปะโอ้เสร็จเลยขอบคุณครับขอบคุณครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
5: เองก่อนก็เจอพิษจ้า
1: ฮะ
5: ก็เจอพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเอาหัวนึง
6: ได้ๆๆอยู่

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากฐานไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ไปซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ครับ
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นแบบ
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ครับ
0: คืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
5: ครับ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
4: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
6: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
7: ประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
5: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
6: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
6: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสต์เลยไม่มีเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
6: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ย เหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
6: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
0: ้มีไผ่อะไรบ้างที
6: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
2: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
6: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
2: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
2: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
2: สำหรับ
0: เท่เลย
2: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
6: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: เราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
2: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
5: ใหญ่เลยก็ได้แล้วมันจะต่างก
2: ัน
5: แบบ
2: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแดดแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็คเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
1: อยากได้เม็ดเป็นหม
8: ู่มัดละ5บาท
1: มัดละ5บาทพวกถูก
8: ถ
1: ู
8: ก
1: ถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
9: ผักกระเทย
2: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
9: ผ
2: ัก
9: ต
2: ู
9: ด
2: ทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
10: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
2: ่ไผ่
10: ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนที่อยู่สองพันด้วยกันนะครับสร้างบน
2: สร้างมุน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆ พราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
11: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่หนึ่งหน่อตรงนี้นะให้มันเป็นหนึ่งลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟันคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
11: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
12: ่ครับ
11: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
12: ้ตอนนี่ยังไงครับ
11: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยเลื่อยเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
13: อย่าให้ขาดอ
11: ย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
12: ยังไปกับผิวก็ได้
11: ยังไปกับผิวก็ได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
12: ้
11: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึบลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาไปชำ
12: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
11: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
12: โตให้เยอะเลยครับโอ้โหเต็มเลยนะดกมากเลยอ่ะ
11: เพราะฉะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
3: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
12: ใส่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
14: ใส่ใบตองลูก
3: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
12: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่

0: ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
1: เอาได้ได้เออนี่ไง
2: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
3: เหมือนอะไร
0: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
3: อร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
0: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
4: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
0: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
5: ขอยืมหน่อยนะคะ
6: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
5: เห็นไหมล่ะทานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
7: เร็ว
0: โคที
7: ่เรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
0: โอ้ยเจอกลับบ้านมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
6: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนขวานมักขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
5: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
7: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้ามีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้ามีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
8: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
9: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
5: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
10: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
11: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
12: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
13: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
14: มาออกกำลังกายกันครับ
15: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
16: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
17: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่กะ
5: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
18: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เราก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
19: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
9: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
5: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปากแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกนิดนึงค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
1: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำพาไปเลย
3: ไป
1: ไปเรา
3: ไปกันเลยดีกว่า
4: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
6: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
5: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
6: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
5: ่
6: ะ
5: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
6: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
5: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
6: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
5: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
6: ้แล้วจะหยอดก
3: ัน
6: ไหม
3: เย็นเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
5: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
3: ไ
5: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้ามนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
6: มาหนูพี่ปั้น
5: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
3: ลองมั่ง
5: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
6: กดอันน
5: ี้พอเยอะไปหนักมือไป
3: ไ
5: หนักมือไปน
3: ั่
5: นแหละ
3: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางไว้เลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
5: อสวยแล้วใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
6: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
5: อันนี้

0: ราจะมีตะข่ายคล้องอีกทีนึงน้ำแป้งก็จะไหลลงไปนี
1: ้อ๋อนี่น้องอาร์ตมาดูแล้วโอ้โหเก่ง
0: มากใช่ค่ะพอประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันจะตกตะกอนไง
1: เราก็จะขึ้นที่สาทองแล้วรอแค่ว่าให้ตกตะกอน
0: ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
0: ตอนนี้นะมันดินสะพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
1: ์สีทาบ้านเอาไปทำด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
1: สตูนี่คืออะไรคะ
0: สต
1: ูหรือเปล
0: ่
1: า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
1: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
1: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะ
3: ลืม
1: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสะพองอะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอ้ในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นพ่อไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด
1: ัง
0: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
1: ่งสนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
4: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่ามะปางแอบกินหรือเปล่า
1: ดอกไม้อันนี้เ

0: ป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพู
1: นี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
2: นี่ของอะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร
1: ์สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
3: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่ลูก
1: เป็นพวกเราตอนนี้เลย
3: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
3: ้
1: าน
3: วลแบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
3: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
4: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
3: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
5: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
3: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
5: งั้นลองให
1: ้ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: น้องมาปางลองชิมเลย
5: หอมมากอ่ะ
3: อร่อยไหมครับ
5: อร่อยอะค่ะ
3: อร่อย
5: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
3: แบบใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ
3: ้
1: าง
3: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วย แป้งสาลี
1: แป้งสาลี
3: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก
3: ่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
3: กลิ่นวานิลาก
1: ลิ่นวานิลา
3: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
1: เอาไปอบ
3: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
3: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
3: ที ่ได้สองอย่าง
1: ถูกมันเรียกได้สองอย่าง
3: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
3: เพราะอะไร
1: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโ
3: ปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่ค่ะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
6: ม
1: ัน
6: จะได้ไม่
3: ลูกไหนลูก
2: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
3: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
3: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
3: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
3: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอันต่อไปอ่ะอันต่อไป
1: ทาเองนะชอบค่ะ
6: ค่ะ
3: เอา
1: วางชอบค่ะน้องๆน้องๆค่ะชอบ
3: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
5: พี่เป
3: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
2: ทา2 อันเลย
3: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
5: แป้งและ
1: น้ำตาล
3: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
5: อันนี้นี่
3: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
5: ใช้
3: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาด
1: ทำเองค่ะ
3: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค
3: ่
1: ะ
3: แ
1: ล้
3: ว
1: ที่เหลือก็เทใส่ในนี้2ช้อน
3: เทหมดเลย
1: ปาด
3: เลย
1: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
3: ไปใส่
1: ตู้อบ
3: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
5: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
3: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
3: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
5: ้
3: อ้าวเหลืออะไรลูก
5: ไข่กับกลิ่นวานิลา
3: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
1: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
5: หนูค่ะ
3: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมากเลย
3: เยอะไหมลูก
5: เยอะ
3: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้
1: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิบ
3: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
2: ทำได้
0: ได้แล้วครับ
4: ลองทำด
0: ูอีกนิดนึง
1: ว้าว
3: เอาเทเลยลูกเทเลย
0: ไข่แดงไม่แตกด้วย
3: แตกแล้ว
1: แตกแล้วว้าวไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
7: เอาใหม่ดู
5: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
3: เร็วได
5: ้ยังอย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
3: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แตกแล้ว
3: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
5: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
3: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
3: แต่นานไหมลูก
5: นาน
3: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
5: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
3: กล้ามขึ้นเลย
5: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
4: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
3: อ้าวเอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวังระวัง
3: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
5: มันเนี้ยครับอยากลองไหมอยากลองไหม
2: อยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
2: เอ้ย
5: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
3: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
3: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
5: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
3: เป็นสียังไงลูกออกสี
5: นวล
1: ๆใช
3: ่นวล
5: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
3: ใช่
5: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
2: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
1: ช้า
3: ๆช้าๆผมช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
2: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
3: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
2: ครับ
1: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
2: ครับป้า
5: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
3: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
5: กลิ่นวานิลาก
3: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
2: รู้สึกว่าไข่มัน
3: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
2: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
3: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยครับ
3: อ้าวไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
5: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
3: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
3: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
5: หอมเนาะ
4: ใส่เลยนะ
5: ใส่เลยครับ
3: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
5: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
3: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
5: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
1: ช้อนนะคะ
3: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะ
5: นั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
3: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
4: เข้าแล้วนะคะ
3: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
5: เอาพิมพ์
3: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
3: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
2: มันได้6
1: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
3: พอแล้วลูกพอลูก
5: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
3: ึงตักมาเลยลูก
4: นี่ไม่พอเลยไม่กี่มัน
5: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
5: แล้วไม่ต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
3: เ
5: สร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
3: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไปอบได้เลย
5: ช่วยได
3: ้เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
3: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะ
5: ไหนเข้าไป
7: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
0: หมดแล้วค่ะเนี่ย
3: ใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
0: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
2: ไอ้เห็นพี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
0: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
3: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูกไปดูซิไปดูซิ
2: เดี๋ยวจะไปดูให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
3: เรื่องน้ำย่อยคุณนึงทีเดียว
0: หุ้ยกินหอมมากเลยค
3: ่
0: ะ
3: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนพี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
3: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
0: สวยค่ะ
3: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
0: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกดีครับ
3: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงนี้
0: ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
3: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
0: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
3: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
3: ่มันก็
1: ย
3: ัง
0: ง่ายมากเลยค
3: ่
0: ะ
3: เห็นไหม
1: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
0: เวลาคุณไม่ทันนะ
3: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
2: บิดตรงนี้เหรอครับ
3: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
2: ออกค่ะ
3: ออกแล้ว
2: ออกแล้วครับ
1: เละ
3: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
0: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
3: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
7: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
3: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
0: น่ากินค่ะ
3: ถ้างั้นก็ชิมเลย
0: คุณครูคะคุณครูลอง
3: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
0: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
3: เป็นไงลูก
0: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
2: ไม่แต่ผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
3: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
0: ๆครูค่ะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
3: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
0: พวกเราสอนยากไหมคะ
3: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
0: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมาก
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบกันสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
8: อบต.

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะ

0: จะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
1: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมสบายหลายแล้วฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคลั่งนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยครับอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยภูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยภูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยภูแกงเลยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่ง

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้ๆนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไม่สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: มาแล้วครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: ตอนนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงไหมครับ
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: นี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่างนี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ที่2ตอน
1: น
0: ี้
1: เอามันตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอาไม่เป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามา1ขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ํามัน
2: ตอกน้ํามัน
0: ตอกน้ํามันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้จะถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไปขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมพี่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับ
0: นี่
3: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้ต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำ
3: อ่ะไม่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆ

ี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะอันนั้นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่องกรคุณธรรมอย่างนั้นนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ

สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทําเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทํางานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสั่งนะคะเราก็มีน้ําใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสําเร็จนะคะในการมีน้ําใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลายสิบปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปให้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
1: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่สักเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาล

0: หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้นี
1: ่เข้าปาก
3: อร่อย
1: เอาอีกทีด้วยเหรอ
0: เอ๊แล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
1: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
0: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
3: เดี๋ยวว่ามันไม่ตายเดี๋ยวมันก
0: ็ที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
1: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
0: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
1: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
4: ใช
1: ่
4: คร
1: ับ ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
0: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
1: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาและเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
4: เขาเรียกกระชังครับ
1: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยแต่จันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นยังไงที่นวงนวงหนักหนัก
4: ไม่น่ามี
1: แต่คำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
5: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
1: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
6: พี่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกี่ไร่อะพี
5: ่ประมาณ90ไร่ครับ
6: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
5: ครับ
0: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริงๆ นี่ดูไซส์ใหญ่มาก

0: อยากรู้ไหมน้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
1: ตัวแรกใช้โฟมฟรีดิฟท
2: ์สองตัววางเลย
0: สองตัวโลนี่หนึ่งโลหนึ่งสองตัวนี่หนึ่งโลเป้เลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าวถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
3: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโรคเพื่อให้ปลอดโรคค่ะ
4: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
3: แทบทุกวัน
4: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
3: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
0: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
3: ใช่
0: มีอย่างอื่นอีก
3: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
0: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
3: โอเคค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหม
3: ก็พออยู่ได้ค่ะตกแล้วตัวเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
0: ที่บอกว่าตกเดือนละ2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
3: แต่ละคน
0: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่างั้นเถอะ
3: ใช่
0: นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
3: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่เราได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
0: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
3: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้ง
2: รอ
1: แบบรอ
2: แน่นอน
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
5: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
5: จะคัดข้าว
0: ครับ
5: ตัวนี
0: ้ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
5: เอาคือเอาซักผ้า
0: อันนี้คือพี่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
5: ไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
5: สมุนไพรเอาแต่ด้วยหน่อยชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
5: ี่มันของกินเค็ม
0: ดิพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
5: โอ้เรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่ล้วงอะไร
5: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
5: ่ไข่ผม
0: ฮะ
5: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
5: อ่ะผมซื้อมาเขาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
6: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
5: คุณซื้อคุณมาแล้วคุณต้องช่วยนะ
0: โทษครับพี่
5: จะเป็นเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
5: ใส่ลงไป
0: แล้วไม่พี่ไม่เอาถุงให้ผมแต่แรกมันจะง่าย
5: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
5: ีเนี่ยดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่ลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
5: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
5: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโครมา
0: แช่เพื่อ
5: ให้เชื้อราไซโครมาเข้าซึมไปในเซลล์
6: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดอร์มาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
5: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้นด้วยฮอร์โมนไข
5: ่
6: ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน 200 ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
5: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตอกไม่แตกเครื่องได้เลย
6: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: กินออกเลยนะ
6: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น
5: เสร็จ ร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
6: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
2: ถ้าปิดปุ๊บต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
5: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
2: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
5: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
2: ตูมเลย
5: ตูมเลย
6: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้ 60-80 ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
2: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
6: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันนา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
2: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
5: น้ำว้าวเข้าไป
6: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
3: โอ้มั้ยโอ้มั้ย
4: ก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
2: ไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับลืมไปบนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
7: ปอ
2: ปลาแรงปอ
7: แมงมุม
2: แมงมุมใยแมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
7: สร้างตาดอก
6: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการละครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
2: พี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
5: อร่อย
2: ขนาดนั้นเลย
5: ครับผม
2: มั่นใจมาก
5: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
2: ี่สำคัญ
5: สำคัญเลย
2: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
5: ไม่ใช่
2: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
5: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่นี่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบไร่ก็ทำสี่ครั้ง
2: อันนี้คิดได้เองไหม
5: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาจะถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไง ในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
2: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
5: ถ่ายทอด
2: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
5: มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น
2: มีมาตลอด
5: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
2: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
5: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
2: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
5: ทำการเกษตรแบบค่านิย
2: ม
5: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้น
2: อ
5: ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
2: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
5: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว
2: ้
5: ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือได้อดีตยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงไปได
2: ้
5: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มต้นน้ำ
6: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อนำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
0: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดฤดี
2: เกษตรไทยไอดอล
0: เย้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆ เป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ันห้องประกาศต่างครับมิจะตามน้ำกระพุ่นแหละครับล่องเอาไทยบางครั้งก็ล่องท่วนบางแน่ท่วนว่าล่องท่วนกระแสว่าเขาอาจจะไปตกบ่อหนึ่งก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกระน้ำกันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ำไหลบ่เชี่ยวเขาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเขาจะอาจจะแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าอันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งอันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติมีลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่30%นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําคือกัน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขากับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปีซีหนึ่งซีสองนี่บ่มีเลยครับผมเห็นขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบ่1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: มันจะเจ๋งามเลยเอากินมันอย่างนี
1: ้เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การประพฤตินะพบการนะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้ามีต้องกล้าแบบมีเหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาว่ากาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนกำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

มีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลย
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนมนมที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียกันครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นมีไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข
0: ้
1: โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเขาไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
1: คืออย่างงี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
0: เอ้า
1: ไม่เหมือนกัน
0: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
1: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
0: ยุงลาย
1: ถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
1: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอ้ยจ้ะเออยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
1: พฤติกรรมของยุงทั้งสองชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะเพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวอย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
0: อันยุงลายใช่ไหม
1: นั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
0: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
0: สะอาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดี

0: แต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
1: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
1: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
0: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
1: ตัวถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
0: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายอ้าวใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนก
1: ัน อย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่า
2: ถ้าเป็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
2: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกนั้นเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
2: ้
1: เพราะการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพื่อนมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะเขตร้อนเนี่ยค่ะเปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะแต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
2: ว่าไม่มี
1: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
0: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
1: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์

0: แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับ
1: สุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
2: รักษาหายค่ะ
1: รักษาหายถ้ารักษาทัน
2: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
1: ต้องรักษาให้ทัน
2: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
1: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
2: หายค่ะ
1: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
2: ค่ะ
1: ไข้มาเรียกระทบไหม
2: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
1: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
2: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
1: ็ไปไม่ถูก
2: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
0: ่โอ้โหแม่เสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
3: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: โหใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ
1: ่ะอันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: แล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอบไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนแม
1: ่ไก่มันจะมี

0: ส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
1: ่
0: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
1: พักไว้ก่อน
0: 15นาทีค่ะ
1: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
0: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
1: ่ครับ
0: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่
0: แกง
1: กะหรี่หมากโยเกิร์ต
0: ค่ะ
1: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเริ่มจาก
0: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
1: ใส่น้ำมันมากรองลงไปก่อน
0: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: แล้วก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมมันก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะ

0: วดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
1: จะนิ่ม
0: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
1: อันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
0: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียก็จะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
1: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
0: ปรุงรสใช่ๆเลย
1: ปร
0: ุ
1: งรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
0: ครับผม

0: ราทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย
2: ใช
0: ่หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเรา2คนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้ละเมิดชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
11: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
12: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: จากเทลนี้ก่อนดีกว่าเป็นเทลขึ้นเขาเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงมากหรือเปล่าไปลองดูมันแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะค่อนข้างสงสัยว่าท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งบรรยากาศร้อนอบอ้าวข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างไม่มากเลยทำไมถึงมีน้ำแข็งมาอยู่ตรงนี้ได้เยอะขนาดนี
1: ้ Underneath the ice is curved like the ceilingand the ice floor in this whole room is 180 feet long. It's about 25 to 30 feet wide, 5 feet deep. But as we get deeper into the cave, it gets to be about 15 to 16 feet deep.
2: Never gets above 30 degrees Fahrenheit inside the cave. I think 29 was the highest recorded.

0: จากซานตาเฟ่เมืองหลวงเข้าสู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูเคอร์คีทางตะวันตกไม่ไกลจากย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผลงานที่เรียกว่าศิลปะสกัดหินหรือเพโตรกลิฟ
1: So the closest area that you can see petroglyphs is Rinconada Canyon. Rinconada means corner or narrow canyon. And then Piedras Marcadas is about a 15-minute drive from here. Piedras Marcadas means marked rocks. North of here, about 5 minutes, is Boca Negra Canyon. Boca Negra means black mouth. All of these are Spanish. There is about 21,000 petroglyphs in the area, and it's a 17-mile-long lava escarpment.
0: โดยปกติภูมิประเทศราบแบนที่อยู่สูงกว่าบริเวณข้างเคียงซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อที่ราบสูงจะมีขอบในลักษณะลาดชันซึ่งส่วนนี้เองที่ถูกเรียกว่า escarpment ผาตั้งหรือผาชันพูดง่ายๆก็คือส่วนของหน้าผาที่อยู่ระหว่างที่ราบสูงด้านบนกับพื้นที่ราบด้านล่างและจากนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเมนเพื่อตามหาเพโตรกลิฟโดยเริ่มต้นจากเส้นทางเทรลโบคาเนกรา
1: The most famous would be Boca Negra Canyon because of its shortest walk and it also has like interpretive signs so that it can guide you and you can learn more from those signs
2: มาถึงแล้วนะคะโบคาเนกราแคนยอนตรงนี้จะมีอยู่3เทรลหลักๆ ก็คือ Marco Trail, Cliff Base Trail แล้วก็ทางนี้ Mesa Point Trail เส้นทางทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นทางลูปเทรลคือขับรถเข้ามาแล้วก็จะมีจุดสต็อปต่างๆซึ่งเป็น Trailhead หรือว่าต้นเทรลตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสำหรับMesa Point Trail แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปเทรลอื่นเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันก็มีเส้นทางเดินไปแต่ก็ขับรถไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะเดินหรือว่าอยากจะขับรถไปแต่ข้อระวังอย่างนึงก็คือเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นวันเวย์ด้วยไม่สามารถที่จะขับรถส่วนไปส่วนมาได้ต้องวนกลับทางเดียวดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจาก Marco Trail ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่า Marco เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชาว Native American เยอะมาก
0: ก่อนหน้านี้เราเคยได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของนกแก้วมาคอมาแล้วที่ชาโคแคนยอนจึงได้เข้าใจว่านกชนิดนี้มีความผูกพันกับบรรพบุรุษชาวพูบโลมาเนิ่นนาน
3: We know there is one room in Pueblo Bonito where there were 16 of those macaws for over about 300 years they were bringing them up
4: They began to trade with people from northern Mexico and perhaps even as far away as the Pacific coast

0: because certain things are indigenous to this area, like parrots or seashells. Those things have been found in many of those places.
1: So they use that item for trade here. And they also use their feathers, and that was to bring rain.
2: เจอเลยไม่ต้องเดินไกลก็เห็นเลยค่ะมาคออยู่ตรงนี้นี่เองนี่แหละมาคอเทรลก็จะมีสัญลักษณ์เด่นก็คือมาคออยู่บนหินแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเทรลสั้นๆนะสั้นมากเลยแหละพอเจอมาคอปุ๊บจบเลยจากมาคอเทรลเราเดินต่อไปที่เส้นทางถัดมาซึ่งเราเลือกเดินเป็นเทรลที่2มีชื่อว่าคลิฟเบสเทรล
1: ตรงนี้ก็มีรูปเยอะเหมือนกันคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปกับมันเราก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแน่นอนขณะนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าบางภาพเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่บางภาพเขาก็รู้จากการวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวเนทีฟอเมริกันเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบริเวณภูเขาไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการประกอบพิธีกรรมกันบริเวณนี้ หรือบางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยของการสื่อสารเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยชาวเนทีฟเนี่ยเขายังไม่มีภาษาเขียนกันก็เลยทิ้งร่องรอยเหมือนกับจดหมายหรือว่าเครื่องหมายเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองต้องการสื่อสารอะไรหรือพัฒนาซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าคือบ่งบอกให้รู้ว่าอ่ะนี่นะคือเส้นทางของการค้าเป็นเหมือนว่าเหมือนเราขีดตามต้นไม้ในป่าอย่างนั้นอ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าอ exactly what they meant, because this was 300 to 700 years ago. And those stories have left with them.
2: ความหมายของภาพเนี่ยแพทว่ามันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะอย่างแพทเห็นรูปนี้เนี่ยแพทจะนึกถึงแบบเป็นหน้าคนอะแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหูแล้วมีตาสองข้างตรงนี้เป็นส่วนปากแล้วก็มีลายที่หน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบชนเผ่า Native American เนี่ยวาดรูปตัวเองสเก็ตรูปตัวเองไว้บนหินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่แบบจับต้องได้อย่างเงี้ยก็พยายามห้ามตัวเองไว้นิดนึงเพราะว่าการที่ไปจับโดยตรงอย่างเงี้ยคือจะทำให้ภาพเลือนลางเหมือนกับว่าน้ำมันในมือของเราอ่ะมันจะลงไปแล้วตรงเนี้ยพื้นที่สีขาวๆตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีกลายมาเป็นสีดำเหมือนข้างๆทำให้สีจางลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดคือถ้าทุกคนไปจับมันดังนั้นน่ะก็ช่วยอนุรักษ์ไว้นิดนึงนะดูแต่ตามืออย่าต้องดีที่สุดเขาจะได้อยู่กับหินนี้ไปนานๆ

0: ปิดด้วยเส้นทางสุดท้ายของเราในหุบเขาโบคาเนกราซึ่งเส้นนี้ต้องไต่ระดับสูงกว่าเพื่อนเพื่อขึ้นไปยังยอดเมซ่าเหมือนชื่อเส้นทางเมซ่าพอยท์เทรล
1: นี่ก็คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แค่หน้าแล้วนี่เป็นส่วนหัวมีมงกุฎด้วยเนี่ยมงกุฎอันนี้ตามจินตนาการของตัวเองเนี่ยแขนขาตัวชัดมากว่าเป็นโครงสร้างมนุษย์แน่นอนแถวนี้รูปคนเยอะแฮะแล้วแพทมองขึ้นไปนี่ยังเห็นนี่ด้วยนะเป็นมนุษย์คล้ายๆมนุษย์เต่าทองอะล้ำจินตนาการมากจริงสนุกอะเวลาเดินแล้วก็ถึงแม้จะไม่ดูความหมายที่แท้จริงของภาพแต่ละภาพนะแต่ว่าก็เหมือนได้มาดูอาร์ตแกลเลอรี่ของคนสมัยก่อนว่าเขาบันทึกอะไรไว้บ้างเดินมาถึงยอดแล้วนะคะยอดเมซ่าเขาเรียกเมซ่าท็อปเป็นบริเวณของหน้าผาที่ด้านบนเนี่ยมีส่วนตัดสมัยก่อนนี่ชาวพูโบเขาอาจจะมามองดูวิวชุมชนที่อยู่ด้านล่างมองดูกองหินด้านหลังทั้งหมดที่เป็นหินสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้ย้อนกลับไป 200,000 ปีที่แล้วเนี่ยภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาในบริเวณนี้พอภูเขาไฟระเบิดเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือลาวาไหลออกมาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่ามองไปรอบๆเนี่ยเป็นหินสีดำทั้งหมดก็คือส่วนของลาวาที่เขาไหลมาคลุมทับ
2: This area was made by the five cinder cone volcanoes to the westSo this is a lava escarpment, so the edge of the lava flow. And it's created by the Rio Grande Rift. So it created these volcanoes and it also created the Sandias to the east of us. Petroglyphs were made by the ancestral Puebloans. They lived by the Rio Grande, which is the river, just to the east of here. And they made their petroglyphs on the rock, basalt.
1: เราจะเห็นว่าหินเนี่ยข้างนอกมีสีดำแต่เราสามารถที่จะขูดเหมือนเด็กๆเราขูดโต๊ะโรงเรียนอะไรประมาณนี้พอขูดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อข้างในซึ่งมีสีอ่อนกว่าทำให้รูปต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมีสีอ่อนไม่ใช่การทาสีแต่เป็นการแกะเนื้อผิวส่วนนอกออกมาบริเวณนี้มีเยอะมากเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายที่เข้ามาอยู่นอกจากชาวพูโบแล้วก็ยังมีชาวสเปนที่เข้ามาในเวลาต่อมาเราจะสังเกตได้จากหินบางก้อนเนี่ยมีรูปที่เป็นรูปไม้กางเขนแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของทางฝั่งยุโรปแน่นอนเราเลยได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ในเวลาที่แตกต่างกันออกไป
0: วัสดุสำคัญของการสร้างเพโตรกลิฟคือหินภูเขาไฟที่อ่อนนุ่มเช่นเดียวกับคาริชีที่แบนเดเลียร์และปูเยคลิฟหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากมรดกของภูเขาไฟแม้ว่าในปัจจุบันรัฐนิวเม็กซิโกจะไม่มีภูเขาไฟมีพลังหลงเหลืออยู่อีกแต่ร่องรอยของภูเขาไฟที่ดับสนิทหลายแห่งยังคงปรากฏอยู่และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปหา

0: We've got people from all over the world obviously come here, but yeah, supposedly it's one of the most well-preserved cinder cones in North America or even the world. So the Volcano Trail, which is about a half a mile, and you rise about 150 to 200 feet. You come around the rim and into the inside of the crater near the top, not at the very top, but near the top. And the crater is 1,400 feet wide and 800 to 1,000 feet deep.
1: สะเก็ดของลาวาที่แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเราน่าจะเข้าใกล้ตัวปล่องภูเขาไฟแล้วอีกหลักฐานที่เห็นชัดมากๆอยู่ด้านหลังก็คือมันเป็นสโลปชันขึ้นไปแพทคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปล่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวปล่องกัน

0: มาถึงจุดสิ้นสุดของเทลแล้วค่ะเนี่ยมองไปรอบข้างของตัวเราตรงนั้นเนี่ยก็คือขอบของปล่องภูเขาไฟซึ่ง เขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปเดินที่ริมเทรลแบบนั้นแต่ว่าให้เราเนี่ยเดินมาที่เทรลตรงนี้ซึ่งระดับเนี่ยคือไม่ถึงท็อปของภูเขาไฟนะแค่อยู่ระดับเกือบที่จะเป็นจุดสูงสุดของภูเขาและด้านล่างพอมองลงไปเนี่ยก็คือหลุมคือปล่องตอนนี้เหมือนเราเอาตัวเองมาอยู่ในปล่องภูเขาไฟ
1: Native Americans believe when the volcano erupts, the lava that comes out, it's kind of like it's like God's angry or something, you know, basically. So they view it as a bad, almost like a bad omen or something. So they kind of stay away from the lava.
2: We believe is like origin story for them. They believe that they emerged from the volcanoes.
3: ภูเขาไฟเป็นได้ทั้งผู้ทำลายและผู้สร้างเรารู้ดีถึงพลังทำลายล้างของภูเขาไฟแต่ในมุมกลับกันภูเขาไฟก็สร้างหลายสิ่งขึ้นมาเช่นกัน

ย้อนกลับไปที่เส้นทางในรัฐไอดาโฮเราได้รู้คำตอบมาบ้างแล้วว่าภูเขาไฟสร้างพื้นที่ลาวาสีดำดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทุ่งดอกไม้ทนแล้งไปจนถึงไร่นาเขียวขจี

0: เรากลับมาตั้งต้นใหม่ที่ศูนย์ข้อมูลอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นอีกหนึ่งเส้นทางเทรลที่เหลือเส้นทางสู่ถ้ำน้ำแข็ง
1: I think there's a few other caves that were formed similarly near volcanoes. There's actually a bunch of caves around this area. There's I think 29 volcanoes in the immediate area. Some have snow and stuff in them, but none is as unique as the ice cave here that has the ice floor that's just solid ice and been growing and growing and growing. You go down a stairwell and you're on a platform above the ice, so you don't actually walk on the ice, but yeah, you're in the mouth of the cave basically.
2: ไม่น่าเชื่อว่าจะต่างกันได้ขนาดนี้จากพื้นระดับปกติเราก็เดินลงบันไดลงมาเราเริ่มจะได้สัมผัสกับไอเย็นที่มันลอยขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นจนลงมาถึงจุดนี้จุดที่ต่ำที่สุดที่จะลงมาได้เขาทำเป็นแพลตฟอร์มให้เรายืนมันคนละโลกกันจริงๆนะอากาศมันสุดขั้วมากเลยอ่ะจากแห้งแล้งทะเลทรายอ่ะลงมาอยู่ตรงนี้แพทรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในช่องฟรีซคือมันเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นจริงๆเพราะว่าลองมองไปข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้คือน้ำแข็งอ่ะคือผืนน้ำแข็งตรงนี้อายุเก่าแก่มาก 3,000 กว่าปีที่สะสมตัวมาแล้วก็ไม่เคยละลายเลยตลอดปีไม่ว่าจะมาฤดูไหนเราก็จะได้เห็นน้ำแข็งแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายเพราะว่าตอนนี้เรามาในฤดูร้อนเหมือนกันก็ยังเย็นอย่าเยือกหนาวมากอยากจะบอกตอนนี
1: ้ Well it's kind of a natural phenomenon because the climate here obviously we're in the desert and it's not a place where you normally associate with ice The cave was formed when the volcano erupted about 10,000 years ago, and a lava tube, which is basically the magma in the middle, is still liquid lava flowing, and the outside cools. The lava tube formed the ice cave when it collapsed, and a bunch of cold air got trapped down there, and moisture, rain, and snow in the winter drips down through the cracks and freezes, and it never gets above 30 degrees down there. So it builds up a layer of ice and Eventually, now it's up to 20 feet thick. We call it the land of fire and ice because it's the volcano from when it erupted, fire basically, formed the cave, which stays frozen year round.

ันคือความสุดขั้วทางธรณีวิทยาสถานที่ที่น้ำแข็งก็เกิดจากไฟที่ที่ความเหน็บหนาวสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ความร้อนระอุโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยดินแดนที่แตกต่างตราบเท่าที่พลังงานแห่งธรรมชาติไม่หยุดคิดค้นภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์มนุษย์ก็จะไม่หยุดตามหาสิ่งสุดขั้วเหล่านั้นเช่นกัน

0: ลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราได้พบเรื่องราวชีวิตมากมายผ่านพื้นที่หลายรัฐตั้งแต่ไวโอมิงไอดาโฮมอนทานายูทาห์นิวเม็กซิโกการเดินทางอันยาวไกลยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave
2: อากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นมองขึ้นไปเนี่ยภูเขาสูงมากเลยเหมือนเรามาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดอะ
1: ได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทราย
3: Black-tailed prairie dogs, the only place that you can find them is in Sonoyta, Arizona.
4: Hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America.
1: ที่นี่คือ Antelope Island

นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake พอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุ้ยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะมันไม่ได้แบบมีเยอะมากอย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับตัวนั้นที่แพทเจอตัวแรกเลยคือ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอโคนของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอโคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: น
1: ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ท่าทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์ Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและใน

0: อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเน็กชันกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อ

0: ว่ามอลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
1: โอ้โห
0: มาทำกันเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
0: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับ เราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่หมอลูทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อ
0: ป
2: ที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องGreen Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่และที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดคุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงน
1: ี
0: ้นี่
1: น
0: ี่เลย
1: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะ
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันจะประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
1: ะไร
0: คะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนาะ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี่วันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างที่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: สี่หุ้นนะคร
0: ับ
2: 4 หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันจะใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6 หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4 หุ้นกับ6 หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1-1
2: ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวบอกหนึ่งอันแล้วก็หมุน1 อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4 หุ้นนะครับสตับเกลียว มันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: ตามเรียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: มีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้ครับเชื่อมได้
0: วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
2: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
0: ไม่
2: บิ
0: ดไม่บิดข้าง
2: ไม่มีอะไรครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเน
2: ี่
0: ยเขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช่
0: โอเค
2: โครงสร้าง
0: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ใช่เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
2: นะครับความสูง
0: ก็จะต่าง
1: เตี้ยหน่อย
2: สตูเตี้ย
0: หน่อยเตี้ยหน่อย
2: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก 10%

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: ตัว
0: ตับเกียวนี
1: ้ใช่ไหมครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้ไอ้อันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้แต่มีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงหนักข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเอาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้สบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: ไม่เป็นดีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับ เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าแบบเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลย
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
0: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณ
0: น
2: ้องเป
0: ้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: เย
2: ิ้
1: ม
2: ๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: แบบนี้เลยครับนี
0: ่โอ้เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเ
0: คมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไม่หมด

0: หลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
1: เก้าอี้เบาะ
0: เฮ้ยนี
2: ่ชาแต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
3: ปาก
0: เ
3: ก
0: ลเลท
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใช่ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
3: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะเอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้ตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
3: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
3: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
3: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ่องเต้วันนี้ถ่ายแล้วไปแล้วอันนี้คือตอบทะลุ
1: เลยครับผม
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: อ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่มั้ยมันไม่เป็นไรใช่มั้ย
3: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่มั้ยคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
3: ธรรมดาก็ได้
0: เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก
1: ็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
3: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
3: ใช่ๆมันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกกัน
0: อันนี้ก็ใส่

0: ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันการเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเผ็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมดเลยอะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคกระแทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม้ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทีวี HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอมรินทีวี

0: ทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ.ม.ปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าว

0: ปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงนี่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเฮ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่สงสัยอะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: นี่ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: เ
1: บื่องานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพ

0: มะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีหน้าพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้

0: ที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
1: ้ซึ่งยากกว่าปลูกตามธรรมชาติ
0: ใช
1: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
0: ่โอ้ลูกละสลึง
1: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
1: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
0: จุงใจมาก
1: ดีมาก
0: จุงใจ
1: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
1: แล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
1: ตีเป็นต้น
0: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต
0: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: คร
1: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพรครับสมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อนาคสนใจอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากไรเนี่ยฮะ
2: โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทําไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้องทํากิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบตั้งเลยพูดตรงว่า

0: แบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
1: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
0: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
1: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
0: ะ
1: ประมาณ4สายพันธุ์
0: สี่สายพันธ
1: ุ์สามสี่สายพัน
0: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
1: แฟนพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแฟนพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
0: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
1: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
0: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
1: ครับ
0: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
1: แป้นพวง
0: แป้นพวง
1: หรือพวกแป้นลำไ
0: พแป้นลำไ
1: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
0: เม็ดน้อยกว่า
1: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
0: เปลือกบางกว่า
1: แต
0: ่ลูกจะเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
0: คือเขาเป็นโรคง่ายว่ากันเถอะ
1: ใช่
0: ค
1: ่อนข้างจะอ่อนแอ
0: และที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
1: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
0: เลมอนฮาวาย
1: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
0: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
1: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
0: แบบเลมอน
1: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทยอันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อันอื่นล่ะจ้าอันอื่นล่ะ
1: อันอื่นก็มี
0: ข้างหลังนี่เบลอเลย
1: อันนี
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
0: อ๋อต้นใหญ่
1: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยน
0: ะ
1: นี่ก็มีประโยชน์พวกนี
0: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
1: ใช่
0: ให
1: ้ต้นโตเร็ว
0: อย่างอื่นล่ะจ้า
1: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนา
0: ไม่มีเมล็ด
1: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
0: ันนี้ขายได้เท่าไหร
1: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
0: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
1: ใช่
0: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 2หลักได้เลย
1: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
0: ก็อา
1: จจะไม่เจอ
0: ไม่มี
1: คนไทยยัง
0: ยากกว่าคนอื่นไหม
1: ไม่ยากกว่าจริงๆเขาเป็นพันธุ์ที่ปลูก
0: ทนโรค
1: เพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
1: ใช่
0: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
1: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าม
0: ีกิ่ง
1: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
0: ้
1: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
1: ทนโรค
0: ตัดละ
1: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
1: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้
1: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
1: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
1: ันนี
0: ้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
1: พ
0: ิ
1: จิตรนี่ดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
0: ้
1: แล้วแกก็มาต่อยอด
0: ใช่ดีขึ้น
1: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายกัน
0: คือ
1: วัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เฮ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่า คิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโออันนี้พันอะไรจ๊ะ
1: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
0: ดอกพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
1: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
1: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
0: แก่ไป
1: แก่ไปครับผม
0: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
1: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิดนึง
1: ฮะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
0: ๆรากมันไม่แทง
1: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุ
1: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะอาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
1: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางนี้ฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
0: เพิ่มอีก
1: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
0: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
1: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี้
1: ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรออ
1: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: อ๋อปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ปลูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราปลูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางไปม
1: าครับค้ำชิงเสียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
1: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
1: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
1: ทันที
0: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
1: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ประมาณน
1: ี้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่

0: แต่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
2: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
2: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
3: ้ครับผม
2: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
2: 21714
1: ครับผม
2: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะก็คือไนโตรเจน
2: 21% ฟอสฟอรัส
1: 7
2: 7
1: โพแทสเซียม
2: โพแทสเซียม4
1: 14 14ครับ
2: โอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผล
0: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนั่นนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: อ๋อลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความกุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกัน

0: มันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้วมันจะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดๆๆๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร
0: ์หน้าฝนโรคนี่แคงเกอร์ที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคงเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไหม้มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอนอนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆ ยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
1: คร
0: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
0: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
1: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
0: หน้าหนาว
1: ประมาณหน้าหนาว
0: เพราะเขาขาดน้ำ
1: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
0: หน้าหนาว
1: ครับผม
0: แล้วก็มาแตกลูก
1: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
0: พอดี
1: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
1: ถูกในช่วงฤด
0: ูถูกในช่วงฤดูฝน
1: ครับ
0: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
0: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
1: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
0: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
1: เราไม่ได้ใช้
0: ไม่มีวงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
0: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
1: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำเนี่ย
0: แต่ไม่มีน้ำขัง
1: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
0: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
1: ไม่ยากครับก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
1: ่ครับผม
0: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
1: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
0: 3เดือน
1: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบ ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
2: บำรุงยังไง
1: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
2: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
1: โยกหน้า
2: ตัวโยกหน้า
1: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
2: โยกหน้า
1: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
2: โยกหลัง
1: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
2: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
1: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
2: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
1: เราเรียกย่อว่าแพทคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิโทโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
2: ก็ไม่โตสักที
1: ฉีดสอง
2: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
1: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
2: ใ
1: ช่มันจะค่อยๆ
2: เจือจาง
1: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
2: โชคดี
1: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
2: ฉีดอีก
1: ไม่ใช่แล้วของละสองครับ
2: อ
1: าจจะใช้ปุ๋ย
2: 0060
1: ไม่โยกหลัง
2: โยกหลังเลย
1: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
2: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
1: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
2: โอ้ยอย่าพึ่งโต
1: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
2: ช่วยได้
1: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
2: ี
1: มะนาวลงดินได้ดี
3: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
2: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
1: ปกติเขาเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
4: น
1: ี
4: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับน่ะส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
1: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
4: คิดว่าแปลรูปน้ำผึ้งมะนาว
1: ครับ
4: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปลรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
1: โอ้เยอะฮะ
4: เยอะเลยเหรอ
1: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
4: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
1: ครับ
4: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน้นยังไง
1: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
4: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอแดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
1: ้ไอแดงนี่คนหรืออะไรครับ
4: ไอแดงน่ะเป็นคน
1: ครับ
4: แต่อีก3ตัวน่ะ
1: ครับ
4: หมากับแมวฝากไปด้วย
1: ครับครับได้
4: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
1: อ๋อได้เลย
4: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
1: โอเค
4: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อยเหนื่อย
1: อ๋อ
4: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
1: ครับผม
4: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
1: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
4: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
0: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนาเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาว
มะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ผนะครับธรรมศักดิ์ลือพัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้าน

ก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อ
2: ย
1: เ
2: นี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
3: ้ข้างขาว
1: แล้วข้างขาวอ่ะเออเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ๆผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับ
1: อันนี้มันไปปลูกได้ปะ
3: ได
1: ้ค่ะอ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
3: ขอบคุ
1: ณครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: ปลูกเองก่อนมาเจอพิษจ้า
1: ฮะ
2: มาเจอพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาเอาหัวนึงเอาหัวนึง
5: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู
4: ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ด้วยซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้มันดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้างหลัง
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ครับ
0: คืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
5: ครับ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ใน
0: ถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามัน

0: แล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
1: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือ Pure Carbon คนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
2: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์มาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
3: ประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
4: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
2: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
1: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
2: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโปรดักต์แล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
1: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
2: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ต้นนี
0: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
2: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
2: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
5: สำหรับ
0: เท่เลย
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
2: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: มันทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิโลละ10บาท20บาทแหละมันกิโลละมากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มีก็ปลูกเพิ่มแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้หนึ่งต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3
2: อ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผม

0: จะเกี่ยวในกางเกงสองรอบอันนี้ทนไม่ได้นะครับผม
1: คุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับ
2: คือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
3: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
4: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับอุ้ยใส่หน้าทานเด็กผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
4: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
1: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
6: ก็ได้มันจะต่างกันแบบ
1: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
7: ตากแดดแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
1: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
8: เราไม่มีกลุ่มเราก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
1: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
4: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
9: อยากได้เม็ดเป็นหมู
10: มัดละ5บาท
9: พวกถูก
10: ถูก
9: อุ้ยหัวชนเลย
1: นี่ใบอะไรครับผม
11: ผักกระเทย
1: ฮะผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
11: ผักตุ๊ด
1: ผักตุ๊ดคำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
12: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ่ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่สองพันด้วยกันนะครับสร้างบน
1: สร้างมน
4: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
12: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่หนึ่งหน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
4: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
12: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่
1: ร
12: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
1: ้ตอนนี่ยังไงครับ
12: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะขามว่า
13: อย่าให้ขาด
12: แต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
1: ยังไปกับผิวเขาได้
12: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้ พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาไปชั่ง
6: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
12: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
6: โตให้เยอะเลยอันนี้เพิ่งแบบใหม่ๆยังไม่มีครับอันนี้เป็นครับโอ้เต็มเลยนะดกมากเลย
12: เพราะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
4: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
6: ใส่ปามใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
14: ใส่ใบตองลูก
4: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
6: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่าแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
14: เอาได้ได้เออนี่ไง
4: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
10: เหมือนอะไร
6: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
12: อร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
6: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
3: ้เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งผู้ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
6: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
15: ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะพานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
16: เร็วเวก
0: เ
16: ว
0: ก
16: มาเร็ว
0: โ
16: คที่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
6: โอ้ยเจอกลับบ้าน
0: หมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อวิทย์วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
3: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมาก แล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายๆที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
4: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องฟ้าได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
2: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได้
5: น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
6: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
7: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
5: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
2: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกคร
2: ั้
1: งน
2: ึ
1: งค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ฟันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
0: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลมากหรอกครับ
0: นี่ไงเขาน้องอาร์ตเขากำลังทำดินสอพองกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพวกเราอยากจะดูดินสอพองครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: ดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
3: นี่คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป 10-20 เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
3: ่
5: ะ
3: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมารนี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
3: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: หืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
3: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้จะหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
3: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
1: ไม่
3: แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่ตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะกดเลย
5: มาดูพี่ปั้นเราก
3: ดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
3: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: พอ
3: เยอะไปหนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
3: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
3: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
3: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดใส่ดินนี
5: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
3: ใช่ค่ะและพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
3: ตอนนี้นะมันดินสอพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
3: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะสตูหรือเปล่า
3: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
5: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
1: สนใจครับ
5: สนใจค่ะ
1: ส
5: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ไปๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งแล้วนะ
3: ลืม
5: อย่าลืมไม่นิดนี่นะค่ะดินสอพองอ่ะ
6: ค่ะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับผม
0: อย่างเงี้ย

0: ีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
2: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสี
1: ตาก็สีเหลืองนิดเดียว
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
4: ครับผม
2: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลย
1: ไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
1: ่งสนใจค่ะ
0: โอเคสอง
5: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
5: จริงครับ
0: จริงค่ะ
2: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
2: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
1: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
6: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
4: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
4: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
4: ้
1: าน
4: วลแบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
4: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
7: หอมอ่ะ
1: กลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
4: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
4: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นเมืองให้
2: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: น้องมาปางลองชิมเลย
7: หอมมากอ่ะ
4: อร่อยไหมครับ
2: อร่อยอะค่ะ
4: อร่อย
2: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
4: ใช่ลูก
2: มันจะ
4: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
4: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
4: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปนค่ะ
4: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
2: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
4: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งเรียกได้สองอย่าง
4: ถูก
2: มันเรียกได้สองอย่าง
4: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
4: กั
1: ดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
4: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
4: ม
1: ัน
4: จะได้ไม่ไหนลูก
6: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว

0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
2: ถ้ามันเยอะก็เทออก
1: อันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอันต่อไปอ่ะอันต่อไป
2: ทาเองนะชอบค่ะ
0: ทา
2: ชอบค่ะน้องน้องน้องน้องค่ะช
0: อบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
2: พี่เป
0: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ได้แล้วทาสองอันเลย
0: ช่วงที่น้องน้องกำลังทาพิมพ์นะครับพี่พี่ก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
2: น
0: ้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
2: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
2: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
2: ใส่นี่ค
0: ่
2: ะ
3: แล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย2
2: ช้อนเท
0: หมดเลย
2: ปาด
0: เลย
2: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส
0: ่ในตู้อบไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
2: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วอันนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
2: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
2: ้อ
0: ้าวเหลืออะไรลูก
2: ไข่กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
2: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
3: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
2: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
2: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้
2: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
3: ว้า
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
2: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี
0: ้
2: แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
4: ลองทำด
2: ูอีกนิดนึง
3: ว้าย
0: เอาเทเลยลูก
2: เ
0: ท
2: เลย
0: แตกแล้ว
2: แตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดู
2: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยัง
2: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แตกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
2: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
2: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
2: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
2: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
4: ไม่อยากครับ
2: อ้าว
0: เอาเลยลูก
2: พี่เฟย์ระวัง
0: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นล
2: ู
0: กเร่งสปีดขึ้น
2: อันนี้ครับอยากลองไหม
3: ครับ
2: เดี๋ยวนะใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
2: โอ้สวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
2: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: เป็นสียังไงลูกออกสี
2: นวล
0: ๆ
2: ใช
0: ่นวล
2: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
2: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
2: ช้า
0: ผมช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: มันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: ครับ
2: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
3: ครับป่า
2: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
2: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
3: รู้สึกว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่อง
3: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
2: เปิดแล้วครับ
0: อย่า
2: เพ
0: ิ่
2: งเป
0: ิ
2: ดครับ
0: อย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
2: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
2: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่ง
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับคนให้เข้ากัน
2: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
2: ใส่เลยครับ
0: 2ช้อนเต็มๆลูกกับช้อนเต็ม
2: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
2: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
3: มันเหมือนช็อกโกแลต
2: ช้อนนะ

0: อ้าวแรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วอ้าวทีนี้เอามานี่ลูกให้ไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
0: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันได้6เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะพอแล้ว
0: พอแล้วพอลูกพอลูก
1: ครับ
2: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
0: เอาตักมาเลยลูก
1: ไม่พอเลยไม่กี่เหมือ
2: นนี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่นเอาแล้ว
2: ไม่ต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
0: ลูกอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอบได้เลย
2: ช่วยได้
0: เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค
2: ่
1: ะ
2: ใส่เข้าไป
3: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระวังนั่งเรา
2: หมดแล้วอ่ะคะเนี่ย
0: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
2: หมดแล้วค่ะน้องอาร
1: ์
2: ต
1: ไอ้เห็นพี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
2: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
2: มันฟูแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ไปดูซิไปดูซิ
2: เดี๋ยวเราจะไปดูให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อยค่ะ
0: เรียกน้ำย่อยคุณหนึ่งทีเดียว
2: หุ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้
1: ว
0: ้
1: าว
0: เป็นไงลูก
2: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
2: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจมั้ยลูกกับขนมตรงน
2: ี้ก็ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
2: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
1: ย
0: ัง
2: ง่ายมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็น
1: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
2: ลองไม่ทัน
0: นะไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
1: ออก
0: ออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
2: แล้ว
0: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
2: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
1: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
2: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
2: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: ป็นไงลูก
2: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นมั้ย
1: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
2: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
2: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
2: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมาก
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
4: สวัสดีค่ะ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: มาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ปูมีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยมวิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลย

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็จะมีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำเบิ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะ

0: เด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บ
1: ปลาช่อนกระบอก

ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งเล

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่าน้ำนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี
1: ้อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของ
0: แม่ครับใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีคันสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับคุณ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: มาแล้วครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: ตอนนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่1จะวิธีปอกเปลือก
0: อ๋อนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่อ๋อเอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปสับเตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ขั้นตอนที่2นี่
1: เ
0: ฮาม
1: ันมาตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกําลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คือหยังครับคือหยัง
1: ตอก
0: น้ํามัน
2: ตอกน้ํามัน
0: ตอกน้ํามันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทําน้ํามันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไ
1: ป
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: อันนี้ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

องค์และคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: คิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม

0: ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่านี่คือขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบ
0: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย
1: ่
0: าง
1: นี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ม
1: ันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได
0: ้แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะดิ้น การวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมาก

0: ขย่าให้หูหนักมากขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่จ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันฉาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็เจอประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โ
2: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
1: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่ๆแบบนี้กินค่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเอาไปกินค่ะ
2: ก
0: ิน
2: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
2: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อือโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
2: ใช่ครับ
0: อืออันนี้ก็กินนี่อือโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได้ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
3: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ
3: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ค่ะใช
3: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
4: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
4: ใช่ใช่
3: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
4: นึ่งได้ค่ะ
3: นึ่งได้เผา
4: ได้
3: เผาได้เหมือนกัน
4: ใช
3: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
4: ค
3: ่ะถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
4: ใช่ก็มีน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่อนตำเลย
3: รอ
4: นี่จะใช
3: ่สับ
4: ใช่
3: สับ
4: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
3: ืม
4: ใช่ค่ะ
3: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
4: ค่ะ
3: เสี้ยนแบบเยอะมาก
4: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
3: ค
4: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
3: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
4: ะ
3: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
4: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
3: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
4: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
3: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
4: ใช่
3: เนา
4: ะ
3: โอเคก็เต็มสุกยากจริง
4: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
3: พูดนานเหมือนกันเน
4: า
3: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
4: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
3: เดี๋ยวต้องลอง
4: แคกอะไรอย่างเงี้ย
3: คือ
4: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
3: ไม่เละ
4: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
3: คือนี่คือรสของเขาเลย
4: ค่ะ
3: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
4: ั้
3: น
4: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
3: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
4: ค่ะ
3: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จุ๊บอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสาคูเนี่ย
0: มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝางจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อดำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับแหม
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้ไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลาย10ปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่

0: ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
1: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
2: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
1: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
0: สารพิษ
1: กินได้กินได้จริงๆนะ
0: เป็นช้างเหรอ
1: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
2: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
1: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี
2: ้แหมเอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
0: ฝึกงานที่นี่สักเดือนไหม
1: จะดีนะ
2: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
1: กากน้ำตาล
3: ใส่ใช้มือน้ำตาลชิมได้นะครับผม
1: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสม
0: ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
1: ว้าว
2: หมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
4: ้นี่เข้าปาก
0: อะอร่อย
1: อีกที
2: เอาอีกทีด้วยเหรอเอ๊แล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
1: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผม ดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
2: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
0: เดี๋ยวว่ามันไม่ตายเดี๋ยวมันก
2: ็อ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
1: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งคือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่า
2: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
1: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
3: ใช่คร
1: ับ ไม่ผิดครับ เพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1

0: หนึ่งตารางเมตร
1: เอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะลายหนึ่งลูก
2: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
3: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมอ

0: แล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์
1: ปลุ้นๆๆๆๆเป็นไงพี่นวงๆหนักๆ
2: ไม่น่ามี
1: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
0: ทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
3: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกู้ตายกู้อะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
0: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
4: ที่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่มันกี่ไร่อะพี
3: ่ประมาณ90ไร่ครับ
4: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
3: ครับ
5: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริง
0: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
6: ตัว
4: สองตัววางเลย
0: สองตัวโลนี่หนึ่งโลหนึ่งสองตัวนี่หนึ่งโลเป้เลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
5: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
7: ค่ะอยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำ
0: ครับ
7: ซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้เนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโร
0: ค
7: เพื่อให้ปลอดโรค
4: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
7: แทบทุกวัน
4: พอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
7: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเลค่ะ
4: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
7: ใช่
4: มีอย่างอื่นอีก
7: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
4: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
7: โอเคค่ะ
4: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม บอกได้ไหม
7: ก็พออยู่ได้ค่ะ
4: ตก
7: แล้วส่วนเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
4: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคนปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่ากันเถอะ
7: ใช่
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
7: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้
0: อ
7: มนะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
4: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
7: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบนอนแน่นอน
2: สบาย
3: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวฮ่าๆและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
4: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
4: จะคัดข้าว
0: ครับ
4: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
4: เอาเปลือกซักผ้าไง
0: อันนี้คือพี่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
4: ไปปลูกไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
4: เกลือเกลือสมุนไพรน้องแต่ดูหน่อยชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
4: ี่มันของกินเค็ม
0: เค็มดีพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
4: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่
4: อ้าว
0: พี่ล้วงอะไร
4: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
4: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
4: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
4: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
5: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
4: คุณซื้อคุณมาแล้วคุณช่วย
0: นะโทษครับพี่โทษครับพี่
4: จะไปเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
4: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะง่าย
4: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
4: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่ลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
4: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
4: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
0: แช่เพื่อ
4: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
5: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดมาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดมาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดมาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
4: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปเป็นข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือใน1รวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
4: มากขึ้น
0: ด้วยฮอร์โมนไข
4: ่ฮอร์โมนไข
5: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
4: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตอกไม่แตกเครื่องได้เลย
5: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: กินออกเลยนะ
5: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่นปั่นปั่น
4: เสร็จเรียบร้อยเอากระบอกมาใส่
5: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
0: ถ้าเป็ดต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
4: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
0: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
4: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ตูมเลย
4: ตูมเลย
5: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
0: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
5: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันนา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
0: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
4: นะว้าวเข้าไป
5: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนากันเลยล่ะครับ
2: โอ้ไหม
3: ก็โอ้ยอยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
2: สบาย
3: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แหละครับผม
0: ไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
2: ปอ
0: แมลงปอ
2: แมงมุม
0: แมงมุมใหญ่แมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหมูข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
2: สร้างตาดอก
5: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการล่ะครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: พี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
4: อร่อย
0: ขนาดนั้นเลย
4: ครับผม
0: มั่นใจมาก
4: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำแล้วสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
0: ี่สำคัญ
4: สำคัญเลย
0: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
4: ไม่ใช่
0: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
4: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่ที่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบไร่ก็ทำ4ครั้ง
0: อันนี้คิดได้เองไหม
4: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราก็ทำมาจะถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะใน

0: หลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนเลยนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
1: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
0: ถ่ายทอด
1: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
0: มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น
1: มีมาตลอด
0: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
1: คือมากินอยู่ที่บ้านเลย
0: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
1: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
0: ทำการเกษตรแบบค่านิย
1: ม
0: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้น
1: อ
0: ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอะมันก็จบทุรายอะมันจบ
1: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
0: มันต้องหาตลอดอะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว
1: ้
0: ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
1: ้
0: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยรู้ต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่รู้ต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องมาเริ่มกับต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อนำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
3: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดหรือดี
4: เกษตรไทยไอดอล
5: yeah.

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยร่านะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
4: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจว่าค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายกันยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไทยหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะผมว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอยากแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพู่ร่วงเพราะอีหยังชมพู่ร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพู่สิร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไหมเรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดถิ่มครับคือตั้งตัวยางสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อนึงอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็พยกการตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างมาครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่พอนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาข้าวยอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนอ่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: จะสีงามเลยโอ้กินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การประพฤตินะพบการนะพบแจกตังนี่แจกตังคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแหน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิงกีนี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอิหรี่บอเขาบอแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบอได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจ

0: ได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
1: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
2: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
3: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
4: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
5: บริการด้วย

0: มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลย
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราปะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่น
2: เป๊ะๆเรากลับบ้านเลย
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียกันครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข
0: ้
1: นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข
0: ้
1: โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไป